0: คณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแผ่จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมที่ประทับปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วย
1: เวลา 16:25 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลเค้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามในหูใดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14-16 กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำจุดยืนของไทยในการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคือการหาข้อยุติเรื่องเขตทางทะเลของสองประเทศที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืน
2: นายเอกภพเพ็ญพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมครั้งแรกกับคณะกรรมการประนอมระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันครอสณสิงคโปร์ว่านายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนประเทศไทยได้เสนอ6จุดยืนสำคัญโดยไทยต้องการสันติภาพแต่ต้องไม่แลกกับอธิปไตยขณะที่กระบวนการประนอมครั้งนี้มีขอบเขตเฉพาะการกำหนดเขตทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยเหนือดินแดนทางบกรวมถึงเกาะกูดขณะเดียวกันไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศแต่กฎหมายต้องอยู่บนข้อเท็จจริงรัฐบาลยืนยันว่าหากมีการกล่าวหาประเทศไทยด้วยข้อมูลที่ฝ่ายไทยเห็นว่าคลาดเคลื่อนบิดเบือนหรือไม่มีมูลไทยมีหน้าที่ชี้แจงข้อเท็จจริงและปกป้องชื่อเสียงของประเทศส่วนข้อกล่าวอ้างที่ว่าเมื่อไทยยกเลิก MOU 2544แล้วกัมพูชาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเข้าสู่กระบวนการประนอมซึ่งไทยไม่ได้ปิดประตูแต่เสนอทางออกและเปิดประตูการเจรจามาโดยตลอดนอกจากนี้ไทยพร้อมพูดคุยบนพื้นฐานความจริงใจแต่ความจริงใจต้องเกิดจากทั้งสองฝ่ายการฟื้นความสัมพันธ์จะเกิดขึ้นได้เมื่อมีความไว้วางใจและเคารพซึ่งกันและกันและเวทีนี้ไม่ควรมีผู้ชนะหรือผู้แพ้แต่ประเทศไทยต้องไม่เป็นฝ่ายเสียสิทธิ์ซึ่งเป้าหมายของไทยคือการหา

0: ยุติเรื่องเขตทางทะเลที่เป็นธรรมใช้ได้จริงและยั่งยืนและไม่ว่ากระบวนการนี้จะจบลงอย่างไรไทยกับกัมพูชายังคงเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันต่อไปทั้งนี้จุดยืนที่นายสิงหศักดิ์นำเสนอต่อคณะกรรมการสะท้อนหลักการสำคัญของรัฐบาลว่าไทยไม่ต้องการรุกรานใครไม่ต้องการดินแดนของใครและไม่ต้องการสร้างความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านสิ่งที่ไทยต้องการมีเพียงการรักษาสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยตามกฎหมายระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอของบกลางเพิ่มเติมกว่า300ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำตั้งเป้าให้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน30วัน
2: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำครั้งที่1/2569ได้ร่วมกันวางกรอบการดำเนินงานทั้งในปัจจุบันและอนาคตอย่างเป็นระบบพร้อมทั้งขับเคลื่อนตามกรอบ7มาตรการของกรมประมงที่ต้องยกระดับการดำเนินการให้เกิดความจริงจังและต่อเนื่องในเบื้องต้นกรมประมงได้จัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่ได้รับอนุมัติในงบประมาณปี2570วงเงิน15ล้านบาทเพื่อเริ่มดำเนินการรับมือสถานการณ์ในทันทีนอกจากนี้ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบขอใช้วงเงินงบกลางที่เป็นกรอบงบประมาณเดิมของปีงบประมาณ2567ที่ยังคงเหลือกว่า300ล้านบาทโดยกรมประมงได้จำแนกแผนงานตาม7มาตรการเพื่อรองรับงบประมาณดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างปรับรายละเอียดให้เหมาะสมที่สุดเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็วซึ่งเบื้องต้นได้ตั้งเป้าว่าภายใน30วันต้องเริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
3: ทางกรมประมงเนี่ยได้เตรียมงบประมาณของตัวเองไว้ในข้อจำกัดที่เรามีค่อนข้างน้อยในวงเงิน15ล้านบาทที่จะเข้าไปบริหารสถานการณ์อย่างเร่งด่วนได้แล้วก็ประเด็นที่2คือที่ประชุมก็เห็นชอบเห็นควรด้วยที่จะผลักดันในการขอใช้งบประมาณงบกลางไม่ว่าจะวงเงินเหลือเท่าไหร่อย่างเช่นวงเงินที่เช็คล่าสุดน่าจะเหลือเกือบ350ล้านบาทที่ครม.เคยอนุมัติไว้ดังนั้นเนี่ยที่ประชุมก็เห็นชอบว่าให้ผลักดันในการขอใช้งบประมาณก้อนนี้
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังกล่าวถึงประเด็นที่ผู้แทนเกษตรกรในพื้นที่กรุงเทพมหานครและสมุทรสงครามได้สะท้อนถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลและ7มาตรการกำจัดปลาหมอคางดำของกรมประมงที่ผ่านมาไม่สามารถลดจำนวนปลาหมอคางดำลงได้จริงโดยย้ำว่าหลังจากนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องดำเนินการเร่งด่วนคือการลงไปรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่แท้จริงเพื่อปรับแนวทางให้สอดรับกับงบประมาณที่ได้รับโดยมุ่งเน้นไปที่การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุดนันทภาแสนตุ้มรายงาน
4: กระทรวงมหาดไทยจะหารือแนวทางการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4กับคณะกรรมการกลางในวันนี้เพื่อไม่ให้ผู้สอบโดยสุจริตเสียโอกาสคาดว่าจะเรียกบรรจุได้ภายในตุลาคมนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจะนำประเด็นกรอบเวลาและแนวทางการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นรอบที่4เข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางในวันนี้พร้อมกำหนดกรอบการทำงานให้สามารถแก้ปัญหาไปพร้อมกับการจัดการผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตตามข้อเท็จจริงและหลักฐานรวมถึงดูแลผู้ที่สอบแข่งขันโดยสุจริตซึ่งมีสิทธิ์ตามกระบวนการไม่ต้องเสียโอกาสจากปัญหาที่เกิดขึ้นเบื้องต้นวางเป้าหมายว่าการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ต้องเดินหน้าให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้โดยการประชุมกกลางวันนี้จะเป็นขั้นตอนสำคัญในการหารือกรอบเวลาและรายละเอียดการดำเนินการก่อนเข้าสู่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมที่หมู่3บ้านอุ่นนาตำบลท่าเรืออำเภอนาว่าจังหวัดแพร่ที่หมู่6บ้านแม่หลัวตำบลป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนที่โรงเรียนบ้านเหล่ายาวตำบลเหล่ายาวอำเภอบ้านโฮงจังหวัดสงขลาที่หมู่2โรงเรียนบ้านรัดปูนตำบลเชิงแสอำเภอกระแสสินจังหวัดสุโขทัยที่วัดปากน้ำตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสระแก้วที่ศาลเจ้าแม่วังใหม่ตำบลวังใหม่อำเภอวังสมบูรณ์ขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ข่าวดีของการศึกษาไทย

0: การประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
3: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนพบหารือกับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านที่กรุงปักกิ่งของจีนเมื่อวานนี้โดยนายหวังอี้เรียกร้องให้อิหร่านและสหรัฐใช้ความยับยั้งชั่งใจและการกลับมารื้อฟื้นการเจรจาสันติภาพเพื่อติดความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเน้นย้ำว่าจีนไม่ต้องการให้ความขัดแย้งดังกล่าวลุกลามไปยังเยเมนและทะเลแดงขณะที่นายอารักชีระบุว่าอิหร่านต้องการที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยวิธีทางการทูตอย่างไรก็ตามอิหร่านจะยังคงยืนหยัดปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตนอย่างเต็มที่ต่อไปพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับอิหร่านอย่างจริงจังเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกัน
5: กระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของนครมักกะซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการก่อการร้ายโดยมุ่งเป้าโจมตีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในนครมักกะกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียยังให้คำมั่นว่ารัฐบาลซาอุดีอาระเบียจะดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และประชาชนในซาอุดีอาระเบียจากการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีขณะที่ล่าสุดโฆษกกลุ่มกบฏฮูตีไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวเพียงแต่อ้างว่าเครื่องบินรบรุ่น F-15 ของกองทัพซาอุดีอาระเบียถูกกลุ่มกบฏฮูตียิงตกระหว่างดำเนินปฏิบัติการโจมตีในจังหวัดมาริบทางตะวันออกเฉียงเหนือของเยเมนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: มหากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่จังหวัดไอจิและเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในกีฬาฟุตบอลชายกลุ่ม A นัดแรกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเฉินเอาชนะคีกิสถาน3-2เก็บชัยนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดที่2ทีมนักเตะไทยจะพบกับฮ่องกงในวันที่20กันยายนเวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี32ด้านทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยประเดิมสนามเอเชียนเกมตบเอาชนะมองโกเลีย3-0เซตประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จโดยนัดต่อไปทีมนักตบสาวไทยจะพบกับคีกิสถานวันที่17กันยายนเวลา 17:00 นถ่ายทอดสดทาง PPTV SD 36ลานาธาราฤดีนักเทนนิสหญิงมือ1ของไทยและมืออันดับ61ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้โดยชี้แจงว่า มีความจำเป็นที่จะต้องปรับความเหมาะสมของแผนการพัฒนาผลงานและอันดับโลกซึ่งมีผลต่อการคัดเลือกอันดับนักกีฬาเข้าสู่กีฬาโอลิมปิกเกมทั้งนี้ทีมเทนนิสไทยจะมีนักกีฬาฝีมือดีอย่างมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ88ของโลกซึ่งมีโอกาสสร้างผลงานที่ดีในเอเชียนเกมครั้งนี้เทควันโดท่ารำภูมิเซ่ชิงแชมป์โลกรายการชุนชอนเวิลด์เทควันโดภูมิเซ่แชมเปี้ยนชิพ2026ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกประเภทฟรีสไตล์เดี่ยวชายรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปณัฐรสิริโสมดาวรุ่งวัย16ปีจากลพบุรีทำได้ 9.16 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงมาครองส่วนเหรียญทองเป็นของเกาหลีใต้ 9.60 คะแนนและเหรียญเงินเม็กซิโก 9.28 คะแนนพันจาอากาศเอกณัฐพงษ์เกษาพันธ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการ Domestic Power Volleyball Academy League ประจำปี2569แข่งขันระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนที่ยิม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลนครปฐมโดยประเภททีมชายมีทั้งหมด8ทีมมันเป็นสาย A A4H เกาะกูดคาบาน่าพิษณุโลก VC บัณฑิตเอเชียเมืองพลและสโมสรวอลเลย์บอลนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VCส่วนสาย B ประเสริฐนิกรกุลสตรองวิงเซนเซวีซีไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟสมุทรสาครและวิทยาลัยนครราชสีมาขามทะเลสอส่วนประเภททีมหญิง8ทีมได้แก่สาย A อ่างทองมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ VC นครปฐม SSRU อนุจอดชนบุรีราชมงคลธัญบุรี VC สุพรีมทิพยะชนบุรี E-Tech ส่วนสาย B นครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC กาญจนบุรีพาวเวอร์วอลเลย์บอลคลับ GLO มิราเคิลนครนนท์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์ด้านการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพรายการโปรชาเลนจ์ประจำปี2570กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันก็จะไปแข่งขันในช่วงระหว่างวันที่ 19-25 ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่5ในช่วงวันนี้ถึงวันที่20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันนี้หลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งถึง20กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่และอุตรดิตถ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยและหนองคายอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว

0: 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:27 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง30เซนติเมตรและเวลา 20:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร56เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรและเวลา 15:43 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง68เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการขนส่งโดยขยายช่องทางการให้บริการการขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกทั้งในประเทศและระหว่างประเทศผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผ่านสมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียวทำให้การยื่นคำขอและเอกสารหลักฐานทำได้ง่ายทุกที่ทุกเวลาสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบ e-payment ของกรมบัญชีกลางก่อนได้รับใบอนุญาตในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์หรือ e-license ทั้งนี้ปัจจุบันระบบดังกล่าวได้เปิดให้บริการขอรับใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกดังนี้ 1. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ70ในประเทศได้แล้วทั่วประเทศ2. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกในวงเล็บ80ในประเทศในเขตกรุงเทพมหานคร 3. ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางและส่วนบุคคลด้วยรถบรรทุกระหว่างประเทศในวงเล็บ70-80ระหว่างประเทศในเขตกรุงเทพมหานครค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตอนที่1พระแท่นราชบัลลังก์ประดับมุกตั้งอยู่กลางท้องพระโรงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทกลางกั้นด้วยพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเจ้าพระยามหาเสนาบุญนาคสมุหพระกลาโหมต้นสกุลบุญนาคเป็นผู้อำนวยการสร้างถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระแท่นทำด้วยไม้แกะสลักอย่างประณีตฝังมุกเป็นลายกระหนกแบบศิลปะไทยฝีมือการฝังมุกงดงามมากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงยกย่องว่าเป็นฝีมือครูในการประดิษฐานพระบรมศพหรือพระศพที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้เชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลมาประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์นี้
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองการพยากรณ์โรคหลอดเลือดสมองแตกต่างกันตามชนิดตำแหน่งและความรุนแรงของโรคอายุโรคร่วมโรคแทรกซ้อนและการดูแลของครอบครัวมีผลต่อผลการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแตกมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันแต่หากรอดชีวิตผู้ป่วยบางรายอาจฟื้นตัวได้รวดเร็วกว่าขณะ

0: ก้อนเลือดในสมองเลือดแตกในโพรงสมองระดับความรู้สึกตัวและความดันโลหิตช่วยพยากรณ์โรคได้แม่นยำและมีงานวิจัยในประเทศไทยใช้อ้างอิงอย่างต่อเนื่องติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukramthai และ www.saranukramthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังมาตรการรักษาฟรี72ชั่วโมงแรกกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตจากรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
2: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอ
3: ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้พบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่องของโฆษกเทพบุตรสำหรับโฆษกเทพบุตรนี้ก็เนื่องด้วยพุทธบูชาเหมือนกันคำว่าพุทธบูชาหรือที่กล่าวกันว่าพุทธบูชามหาเตชวันโตถ้าเราจะพูดกันในแง่ของการเจริญพระกรรมฐานก็ต้องเรียกกันว่าพุทธานุสติกรรมฐานในสำหรับโฆษกเทพบุตรเรื่องราวนี้เนื่องมาจากสัตว์ดิเรกชันไปเกิดเป็นเทวดาจะมาคุยกันทั้งด้านทั้งตอนต้นของเรื่องนี้เรื่องนี้ความจริงปรากฏมาในด้านตอนต้นของเรื่องสามาวดีความมีว่าในสมัยกาลครั้งหนึ่งในโกตุหริกะกับพัญญาและลูกเล็กหนึ่งคนปรากฏว่าในสมัยนั้นเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นเขาเรียกกันว่าโรคระบาดสมัยโบราณก่อนโน้นถือว่าถ้าโรคระบาดเกิดขึ้นแล้วถ้าจะหนีโรคระบาดไปตำบลอื่นจะต้องไม่ลงทางหน้าบ้านคือทางบันดูประตูและบันไดต้องงัดฝาทิ้งไปหรือฝาแล้วออกทางฝาโรคร้ายจะได้มองไม่เห็นนี่เป็นความเข้าใจของบุคคลในสมัยนั้นเมื่อโรคร้ายเกิดขึ้นสองสามีภรรยาจึงได้รื้อฝางัดฝาทิ้งออกทางด้านนั้นแล้วอุ้มลูกน้อยมาหนึ่งคนสำหรับลูกน้อยนี้ยังเดินไม่ได้ยังคลานไม่ไหวมาในระหว่างทางสองคนตายยายผลัดกันอุ้มลูกแล้วก็ผลัดกันหาบของที่สำหรับกินสำหรับใช้ในฐานะเป็นคนจนเข็นใจทรัพย์ทั้งหลายไม่มีมากต้องเดินบุกป่าภายในไม่ช้าอาหารที่เตรียมมาก็หมดปรากฏว่ายังไม่ถึงไหนมาอดอาหารมาสองสามวันสามีจึงปรึกษากับภรรยาว่าลูกเล็กของเรานี้ปล่อยให้มันตายซะดีกว่าเพราะว่าเธอกับพี่ยังหนุ่มยังสาวอยู่ภายในไม่ช้าพี่จะสร้างลูกให้ใหม่สำหรับภรรยาไม่ชอบใจแล้วก็ไม่เห็นด้วยเพราะถือว่าลูกน้อยเกิดจากในอกย่อมเป็นที่รักของมารดาอย่างยิ่งมาในการหนึ่งปรากฏว่าในโกตุหริกะให้ภรรยาหาบตัวเองอุ้มลูกน้อยไว้เป็นเวลาใกล้ค่ำปล่อยให้ปัญญาเดินไปที่ไกลตนบอกว่าจะปัสสาวะยิ่งเข้าไปในพุ่มไม้แล้วก็ปรากฏว่าเมื่อปัญญาเดินไปไกลแล้วเวลาใกล้ค่ำเต็มทีจึงเอาลูกน้อยคนนี้วางไว้ในพุ่มไม้เอาใบไม้กลบแล้วก็ทำเป็นเดินช้าๆกว่าจะถึงปัญญาก็ค่ำมากเมื่อทานกันแล้วปัญญาถามว่าลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกตามความเป็นจริงว่าลูกน้อยนี่ทิ้งไว้เสียแล้วเอาไว้อยู่ที่พุ่มไม้โน้นปัญญาเสียใจกลับมาดูลูกน้อยก็หาไม่เห็น เขายังให้กำลังใจว่าเธอกับพี่นี่ยังหนุ่มยังสาวไม่เป็นไรลูกน้อยถ้าเราขืนนำไปเราก็ลูกน้อยทั้งสามก็จะตายด้วยกันเป็นอันว่าเธอกับฉันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าไม่ต้องห่วงลูกเวลานี้มันก็ตายแล้วปัญญาจึงได้ตัดใจยอมเสียลูกน้อยเดินไปกับสามีปรากฏว่ามาถึงบ้านของท่านมหาเศรษฐีทั้งสามีและปัญญาจึงได้เข้าไปในสถานที่ไกลถามคนใช้ว่าท่านมหาเศรษฐีอยู่หรือเปล่าคนใช้ก็ตอบว่าท่านมหาเศรษฐียังอยู่จึงได้ขออนุญาตเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีขณะนั้นท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารข้าวมัทุปายาสซึ่งจัดว่าเป็นอาหารชั้นเลิศของคนในสมัยนั้นขณะเดียวกันก็ปรากฏว่ามีสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้ตัวหนึ่งมันหมอบอยู่ใกล้ท่านมหาเศรษฐีบริโภคข้าวมัทุปายาสแล้วก็แบ่งให้เจ้าสุนัขตัวนั้นกินด้วยสุนัขตัวนั้นเป็นสุนัขตัวเมียท่านโปรดปรานมันมากเพราะเป็นสุนัขแสนรู้ในโกตุหริกะเมื่อเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีพร้อมด้วยภรรยาของตัวจึงได้กล่าวบอกว่าข้าพเจ้าขอรับใช้ท่านเพียงค่าอาหารมื้อหนึ่งเท่านั้นเพราะข้าพเจ้าตกยากได้รับความลำบากหนีโรคภัยไข้เจ็บมาสู่สถานที่นี้ท่านมหาเศรษฐีก็มีความปราณีรับเขาไว้และเขาก็แจ้งบอกว่าข้าพเจ้าทั้งสองคนผัวเมียนี้ไม่ได้กินอาหารมา3 วันแล้วท่านมหาเศรษฐีจึงได้นำให้คนใช้นำอาหารมาให้เมื่อคนใช้นำอาหารมาให้2 ส่วนนายโกตุหริกะกินหมดส่วนของตัวปัญญายังไม่ได้กินเห็นสามีกินหมดแล้วจึงถามว่าอิ่มหรือยังตนยอมอดนี่เขารักผัวเขายิ่งกว่าชีวิตนายโกตุหริกะก็บอกว่ายังไม่อิ่มปัญญาจึงเอาส่วนของตัวให้นายโกตุหริกะกิน นายโกตุหริกะกินส่วนที่2เข้าไปอาศัยที่ร่างกายมันเพลียธาตุย่อยไม่ไหวในที่สุดก็ตายก่อนที่จะตายเขากำลังกินอาหารอยู่ก็มานึกถึงสุนัขของท่านมหาเศรษฐีว่าสุนัขตัวนี้มันเป็นสุนัขแต่ว่าดีกว่าเราเองเป็นคนยังไม่สามารถจะกินข้าวมัทุปายาสได้สุนัขตัวนี้มันดีกว่าเรามากเป็นที่โปรดปรานของท่านมหาเศรษฐีและได้กินข้าวดีกว่าเราอาศัยจิตของท่านของโกตุหริกะนึกถึงสุนัขเป็นปกติเป็นอารมณ์เมื่อเวลาเขาขาดใจตายวิญญาณจิตออกจากร่างอย่าใช้คำว่าวิญญาณเลยนะใช้คำว่าจิตแต่ไปใช้คำว่าวิญญาณเข้ามันจะเถียงกันเพราะวิญญาณเกี่ยวกับขันห้ามีอยู่วิญญาณที่เกี่ยวกับขันห้ากับจิตนี่มันคนละอันกันเป็นคนละส่วนวิญญาณมีสภาพดับพร้อมไปกับขันห้าคือร่างกายแต่จิตไม่ดับเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็ปรากฏก็เข้าไปสู่ในท้องของสุนัขไปปฏิสนธิอยู่ที่นั่นนี่ละบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวทามิซึ่งแปลไปจะเป็นใจความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมก่อนที่เราจะตายถ้าจิตใจมันสบายตั้งใจไว้เฉพาะจุดแห่งความสุขเราก็จะไปตามประสงค์ของจิตทันทีเพราะจิตมันเป็นตัวไปถ้าใจของเราตั้งไว้ในส่วนที่เป็นอกุศลความไม่สบายมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อจิตออกจากร่างแล้วก็จะไปสู่ส่วนนั้นทันทีเช่นเดียวกับเราเจริญพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เ ี้ก็ตั้งใจปฏิบัติความดีตามที่พระพุ

พระเจ้าสั่งสอนถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะสวรรค์เวลาตายเราก็ไปสวรรค์ใจเราตั้งไว้เฉพาะพรหมเป็นเอกคตารมที่เรียกกันว่าจิตเป็นฌานคำว่าฌานก็คือมีอารมณ์ไม่วางนั่นเองนึกไว้เสมอเราก็ไปเป็นพรหมถ้าใจเราตั้งไว้เฉพาะพระนิพพานคิดว่าพระพุทธเจ้าพระนิพพานได้พละความโลภความโกรธความหลงเราเองก็ไม่ยอมบูชาความโลภความโกรธความหลงเห็นว่าความตายเป็นของธรรมดาเมื่อตายแล้วเรานำทรัพย์สินทั้งหลายไปไม่ได้นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราตายเราก็จะไปนิพพานได้อย่างพระพุทธเจ้านี่พูดแบบย่อๆให้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังถ้าบังเอิญมีเสียงแทรกเข้ามาก็โปรดทราบว่าใกล้ๆห้องบันทึกเสียงเขามีงานกันเสียงนั้นไม่ใช่เสียงแทรกจากในสถานีเสียงแทรกมาจากภายนอกเป็นนาวขอผ่านไปเมื่อในโกตุหริกะเข้าไปสู่ท้องของสุนัขแล้วพอครวงครบกำหนดก็ปรากฏว่าคลอดมาเป็นลูกสุนัขตัวที่ฉลาดมากมีความรู้ภาษามนุษย์มากเพราะตายจากคนไปเป็นสุนัขในขณะที่ลูกสุนัขออกมาเป็นสุนัขแสนรู้เวลานั้นปรากฏว่ามีพระบัจเจกพุทธเจ้าองค์หนึ่งเป็นที่เคารพของท่านมหาเศรษฐีเมื่อเวลาออกพรรษาท่านก็มาโปรดท่านมหาเศรษฐีพักอยู่ที่เขาใกล้ๆบ้านตอนเช้าท่านมหาเศรษฐีเวลาจะไปรับพระบัจเจกับพุทธเจ้าก็นำเจ้าสุนัขแสนรู้ไปด้วยถึงที่มีพุ่มไม้ท่านก็ไม้ตีพุ่มไม้ทำเสียงดังๆเป็นอันไล่สัตว์ร้ายถ้าบังเอิญจะมีอยู่ให้ไปเสียแล้วเวลาที่ไปถึงพระบัจเจกับพุทธเจ้าก็ไปหมอบกราบอาราธนามารับพระตาหารที่บ้านท่านทำอย่างนี้เป็นประจำบางวันที่ท่านไม่อยู่ถ้าท่านมีธุระท่านก็ส่งเจ้าสุนัขตัวแสนรู้นี่ไปตามไปนิมนต์พระพุทธเจ้าพระบัจเจกพุทธเจ้าเมื่อเจ้าสุนัขแสนรู้ไปถึงพระบัจเจกพุทธเจ้ามันก็หมอบแล้วก็เห่าบ้างหอนบ้างแสดงถึงว่ามันขอนิมนต์พระบัจเจกพุทธเจ้าไปบ้านพระบัจเจกพุทธเจ้าท่านมีความรู้คือมีญาณพิเศษคล้ายๆองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าคล้ายแปลหมายความว่าเหมือนกันแต่ไม่ถึงมีความกว้างไม่เท่ากันสำหรับญาณเป็นเครื่องรู้ท่านนี้มันทราบแล้วท่านก็เดินตามเจ้าสุนัขไปสุนัขตัวนั้นเวลาถึงพุ่มไม้มันก็เห่าก็หอนไล่สัตว์ที่พึงมีอยู่เห่ากันโชคเป็นวิธีไล่ทำเช่นเดียวกับเจ้านายที่เคยทำเวลาไปถึงบ้านมันก็นำพระบัจเจกพุทธเจ้าเข้าบ้านบางวันท่านลองใจมันแกล้งเดินเลยบ้านไปเจ้าสุนัขตัวนั้นก็ขวางหน้าเขาไว้แล้วก็เมื่อเวลาถามว่าท่านไม่ยอมกลับมันก็ดึงเอาผ้าสบงให้กลับมาที่เดิมตอนดึงสบงนี่ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทสบงแปลว่าผ้าหนุ่ง พระบัจเจกพระพุทธเจ้าท่านก็เกรงว่าสบงจะหลุดถ้าสบงจะหลุดมันจะกลายเป็นชีเปลือยไปก็เลยต้องตามใจเจ้าสุนัขตัวนั้นนี่ความจริงมันก็ฉลาดพอเมื่อพระบัจเจกพระพุทธเจ้าโปรดท่านมหาเศรษฐีถึงการสมควรมาถึงเวลาจะเข้าใกล้พรรษาจะเข้าพรรษาท่านก็ลาท่านมหาเศรษฐีกลับไปสู่ภูเขาคันธมาศเจ้าสุนัขตัวนี้มันมีความรักในพระบัจเจกพระพุทธเจ้ามากเมื่อพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเหาะไปนาวอากาศมันทั้งเห่าทั้งหอนแสดงความเสียใจเมื่อพระบัจเจกพระพุทธเจ้าพ้นไปเจ้าสุนัข

นี้ก็ขาดใจตายเมื่อตายจากความเป็นสุนัขอาศัยที่จิตใจมีความผูกพันอยู่ในพระประเจกับพุทธเจ้าเจ้าสุนัขตัวนี้ก็ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสถิวโลกมีนามว่าโคศกเทพบุตรตามพระบาลีท่านกล่าวว่าโคศกเทพบุตรคนนี้เวลาพูดยามปกติเสียงดังไปถึง60โยชน์นาหัวเราะเต็มที่เสียงของโคศกเทพบุตรนี้จะดังก้องไปทั้งดาวดึงส์เป็นอันว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษที่ต้องกล่าวว่ามีเสียงดังเป็นพิเศษอย่างนี้ก็เพราะอานิสงส์ที่เห่าหอนนิมนต์พระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วก็แสดงความเคารพในพระประเจกับพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งการที่โคศกเทพบุตรหรือว่าเทวดาสุนัขถ้าจะกล่าวกันในพระสมหน่อยก็เรียกว่าสุนัขที่มาเกิดเป็นเทวดาที่มาเกิดเป็นเทวดาได้นี้ก็อาศัยอนุสติคือพุทธานุสติกรรมฐานพระประเจกับพุทธเจ้าก็จัดว่าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทหนึ่งที่บรรลุมรรคผลโดยไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของใครท่านประเภทนี้บำเพ็ญบารมีมันโดยเฉพาะไม่หวังที่จะเกื้อกูลบุคคลอื่นให้ได้บรรลุมรรคผลด้วยแต่ว่าจะช่วยให้บุคคลไปสวรรค์หรือพรหมโลกได้โดยการแนะนำพอสมควรที่ท่านไม่สอนอย่างพระพุทธเจ้าก็เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านเพราะการบำเพ็ญบารมีย่อมเป็นไปตามหน้าที่อย่างนี้เคยพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทไปแล้วหลายครั้งว่าพระในสมัยปัจจุบันที่เราเรียกกันว่าพระอริยเจ้านี้ยังมีอยู่ถ้าคนตาดีหรือว่าใจดีมีจิตใจเข้าถึงธรรมก็จะรู้ว่าใครเป็นพระอริยเจ้าถ้าจิตใจของเรายังมัวเมาด้วยความโลภความโกรธความหลงมัวเมาในขันห้าเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเราเป็นของเราถ้ายังมัวเมาอยู่อย่างนี้เราก็จะเห็นพระอริยเจ้าไม่ได้ความจริงพระอริยเจ้ามีอยู่แต่ได้ว่าคนที่จะรู้จักพระอริยเจ้าไม่มีแต่จะว่าไม่มีซะเลยก็ไม่ได้ประเดี๋ยวนี้คนรู้จักพระอริยเจ้ามากขึ้นมาแล้วทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีความเคารพในองค์สมเด็จพระประทีปแก้วมากขึ้นพากันเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานทำจิตใจให้เข้าถึงความดีขององค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ความรู้ความฉลาดก็เกิดขึ้นเมื่อความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นความเข้าใจในพระอริยเจ้าก็ย่อมปรากฏพระบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่เรามาพูดกันเรายกสุนัขเป็นตัวอย่างเจ้าสุนัขตัวนี้นี่เวลาที่มันจะตายแล้วเกิดไปเป็นเทวดาได้ก็เพราะอาศัยจิตใจของเจ้าสุนัขตัวนี้มันนึกถึงพระประเจกับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มันมีความรักในพระประเจกับพระพุทธเจ้าเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความเมตตาปราณีในมันเพราะว่าเวลาที่มันไปหาพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็สงเคราะห์อนุเคราะห์โดยการรูปคลำศีรษะบ้างรูปตัวบ้างแสดงถึงความรักความเมตตาในเรื่องความรักความเมตตานี่บรรดาท่านพุทธบริษัทใครๆก็ชอบเมื่อเขาแสดงความรักในเราเราก็มีความปลื้มใจมีความยินดีนี่เจ้าสุนัขตัวนี้ก็เหมือนกันเมื่อเห็นพระประเจกับพระพุทธเจ้ามีความรักในมันมันก็รักในพระประเจกับพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกันอันนี้มันรักในพระประเจกับพระพุทธเจ้าแล้วจ
ิตใจมันก็ผูกพันนึกถึงพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปกติแต่ความจริงมันจะรู้ว่าพระบาเจกับพุทธเจ้าท่านเป็นพระนั่นก็หาไม่คิดแต่เพียงในใจว่าท่านผู้นี้ซึ่งมีความดีมีความเมตตาปราณีในเราอาศัยจิตใจที่เจ้าสุนัขตัวนี้ผูกพันในพระบาเจกับพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เกิดบนสวรรค์เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์มีวิมานทองคำเป็นที่อยู่นี่มีนางฟ้าประมาณ 1,000 เป็นบริวารเสียงดังแจ่มใสเพียงแค่ขยับเบาๆพูดธรรมดาดังไปทั้ง60โยชน์ถ้าปล่อยเสียงดังเต็มที่เสียงก้องดาวดึงสงสัยเหมือนกันบรรดาท่านพุทธบริษัทว่าเทวดาสมัยนั้นรำคาญเสียงโคศกเทพบุตรบ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบท่านจะรำคาญหรือไม่รำคาญก็ช่างท่านมาพูดถึงเรากันดีกว่านี่เจ้าสุนัขตัวนั้นมันนึกถึงพระบาเจกับพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ได้แต่พวกเราพุทธบริษัทเวลานี้ต่างคนต่างเคารพในองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรารู้จักว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นคำสอนที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จเนื่องในความสุขหมายความว่าบุคคลใดปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรแล้วบุคคลนั้นจะมีความสุขทั้งในชาติปัจจุบันและสัมปรายภพตอนนี้เวลานี้พวกเราพุทธบริษัทก็มีความเคารพในพระพุทธเจ้าโดยการนั่งภาวนานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าว่าพุทโธบ้างสัมมาสัมพุทโธบ้างอย่างนี้เป็นต้นจะภาวนาว่ายังไงก็ตามในห้องพุทธคุณชื่อว่าเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าทั้งหมดและก็มีผลเหมือนกันในเมื่อเรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าเราก็รู้ด้วยว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราได้กำไรกว่าเจ้าโคศกเทพบุตรเราได้กำไรยิ่งกว่าสุนัขแสนรู้และเราก็มีความเคารพในองค์สมเด็จพระบรมครูยอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเราปฏิบัติตามท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ทานเป็นการตัดโลภะความโลภและเป็นจริยาในการสร้างมิตรอันนี้เราก็ทำการทำจิตของเราให้ดีตั้งอยู่ในเมตตารักษาศีล5ให้บริสุทธิ์มีกรุณามีความสงสารสงเคราะห์บุคคลที่มีความทุกข์ให้ได้รับความสุขเว้นจากปัญจเวรห้าประการอย่างนี้เราก็ทำแล้วและยิ่งกว่านั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วให้จิตใจเราของเราระลึกนึกถึงอยู่ในด้านที่เป็นกุศลที่เรียกกันว่าสมถภาวนาทำจิตใจให้ยั่งยืนคือคิดไว้เสมอคำว่าเจริญฌานในพระพุทธศาสนาอย่าเข้าใจว่าต้องไปนั่งหลับตามันจึงจะเป็นฌานถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจผิดการเจริญฌานและจิตทรงฌานตัวอย่างที่จะกล่าวให้ฟังได้แก่เรานึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าโดยใช้คำว่าพุทโธเป็นต้นอันนี้วันทั้งวันเมื่อเวลาที่จิตบ้านจากภาระอื่นแล้วก็นึกไว้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้ก็ดีพระองค์สมเด็จพระจินสีสอนบอกให้เราทรงพรหมวิหาร4จิตคิดไว้เสมอว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครเราเป็นมิตรกับคนและสัตว์ทั้งหมดรายการที่2เราจะสงเคราะห์คนและสัตว์ทั้งหมดทั้งโลกถ้าไม่เกินความสามารถของเราถ้าเขามีความทุกข์เราจะช่วยเขามีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงทำได้
ประการที่สามเรามีอารมณ์

ถ้าสิ่งใดอันเป็นเหตุเกินวิสัยมาจากกฎของกรรมเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ด้วยกำลังของเราหรือกำลังของบุคคลอื่นตัวอย่างจากการป่วยไข้ไม่สบายเกิดแก่คนอื่นหรือกับเราเราช่วยไม่ไหวเราก็ไปตามหมอมาช่วยแล้วหมอก็ยังช่วยไม่ไหวทุกขเวทนากินกายกินใจของเราและของเขาอย่างนี้เราก็ไม่ดิ้นรนเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมเป็นอุเบกขากรรมอุเบกขานี่มีประการหนึ่งคือไม่ยอมรับนับถือความชั่วที่บุคคลอื่นเยียดยัดป้อนเข้ามาให้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะถือว่าเป็นกฎของกรรมชั่วเราไม่เอาเราจะรักษาไว้แต่ลมของใจที่เต็มไปด้วยความดีนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัทเราเป็นคนมีศักดิ์ศรีดีกว่าสุนัขและเราก็รู้ด้วยว่าพระก็คือพระพระพุทธก็คือพระพุทธเจ้าเป็นอัจฉริยะมนุษย์ที่ทรงคุณพิเศษจะองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐาสามารถจะสงเคราะห์บุคคลผู้ปฏิบัติตามให้เข้าถึงสวรรค์พรหมโลกและพระนิพพานได้นี่เรามีกำลังใจมีความรู้สึกมีปัญญาดีกว่าสุนัขที่ไปเกิดเป็นโคศกเทพบุตรฉะนั้นถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดว่าการเกิดบนสวรรค์เป็นของดีหรือว่าการเกิดในพรหมโลกเป็นของดีหรือว่าการเกิดในพระนิพพานเป็นของดีที่ใช้คำว่าเกิดเพราะว่าพระนิพพานนี่มีสภาพไม่สูญจากพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเราไม่ใช่เราจะเรียกกันว่าอะไรก็เป็นเรื่องของจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทตอนนี้เรามานั่งพูดกันดีกว่าพูดกันว่าทำยังไงล่ะเราจะไม่เสียทีโคศกเทพบุตรพระโคศกเทพบุตรนี่เขาเป็นสุนัขตายและเป็นเทวดาได้แล้วก็บรรดาท่านพุทธบริษัทนั้นหลายเป็นคนเป็นมนุษย์ที่กล่าวกันว่ามีจิตสูงมีความดียิ่งกว่าสุนัขคือรู้ดีกว่าสุนัขมีความรักในพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าคือใครเป็นแต่เพียงคิดไว้ในใจเท่านั้นว่าเขารักคนที่รักเขาแต่บังเอิญคนที่เขารักเป็นพระบัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัยให้เขาถึงซึ่งสวรรค์ได้แล้วก็เหล่าเราพุทธบริษัททั้งหลายลองวัดกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทดูว่าจิตใจของเราเปรียบเทียบกับโคศกเทพบุตรได้หรือยังสมัยที่เขาเป็นสุนัขเวลานี้เรารู้จักพระพุทธเรารู้จักพระธรรมเรารู้จักพระสงฆ์จิตใจของเราผูกพันมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แน่นอนแล้วหรือยังถ้าจิตใจของท่านมีความผูกพันแน่นอนก็ขอรับรองบรรดาท่านพุทธบริษัทหากว่าบังเอิญท่านจะต้องสิ้นลมปราณไปในขณะนี้ความดีที่โคศกเทพบุตรได้นั้นจัดว่าเป็นความดีที่เล็กน้อยที่สุดไม่เสมอกับความดีของท่านที่บำเพ็ญแล้วอรบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมองดูเวลาก็ปรากฏว่าหมดเวลาพอดีในที่สุดนี้อาตมาภาพในฐานะพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาขอตั้งสัตยาธิฐานอ้างคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้งสามประการขอจงดลบันดาลให้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่สดับแล้วมีแต่ความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจตุรพิตรพรชัยทั้ง4ประการมีอายุวรรณะสุขะพละและปฏิภาณหากพึงประสงค์สิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี

0: หลวงตาหลวงตาหมู่บ้านเราเปลี่ยนชื่อเป็นหมู่บ้านช่อสะอาดแล้วครับ
1: โอ้
0: เท่ดีแต่ไม่เข้าใจอะครับ
2: ก็หมู่บ้านที่ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกคนในหมู่บ้านดำรงตนตั้งอยู่ในความสุจริตไง
0: เอ๊ะทำไงเหรอครับ

0: องกินทุจริตแล้ว
1: ถูกต้องแล้วครับ
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อย
3: นานิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกรอบหวาน
4: FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร081 133 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์540-7111 540-7111เด้อพี่น้อง
3: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368

0: รุ่มใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: ไอ้จ้อยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
3: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเข้าก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปั้นป่วนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้ว

0: ขามันบ่ได้จ้าเถื่อ
1: นี่ยาทายพยาธิเค16พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลีเค16กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิเค16อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000เม็ดตายเกลี้ยงบ่เหลือสำบาย
0: ดีแล้วพยาธิรายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วยเค16แน่นอน
1: ยาทายพยาธิเค16ขาพยาธิไรตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
2: สารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
3: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
4: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี้ยงค่ำจำป่าทองโทร020-5540-7111 5540-7111
3: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
5: บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ไสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งรับเจาะน้ำบ่าด่านทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งไข่ค่ำบ่าด่านซิ่งเด
6: ้อราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
8: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

สวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้นะคะกับเจี๊ยบ ANL มาพบกับคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เราเจอกันทุกวันนะคะที่ 104.5 อำเภอท่าบ่อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์คุณผู้ฟังติดตามกันได้เลยนะคะมีหลายช่วงเวลานะคะสะดวกช่วงไหนก็สามารถรับฟังกันได้แล้วก็รวมถึงทางวิทยุออนไลน์นะคะ www.nakaraonline.com นะคะนักขาก็ตัว N นะคะตัว ARA นักขรา KA นะคะแล้วก็ online.com อันนี้ก็สามารถรับฟังได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแต่นะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรนะคะอยู่รอบนอกทั่วประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็รับฟังทางวิทยุออนไลน์ได้นะคะย้ำนะคะ www.nakaraonline.com แต่ถ้าโดยทั่วไปเนี่ยคุณผู้ฟังที่อยู่ทางอำเภอท่าบ่อนะคะคลื่นก็จะชัดเจนอยู่นะไปทางบ้านผือก็ยังได้ยินอยู่นะคะหรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยฝั่งตรงข้ามอย่างทางบ้านห้อมเนาะอันนี้ก็รับฟังได้หรือว่าทางฝั่งนครหลวงเวียงจันทร์

0: ก็ชัดเจนนะคะรับฟังพร้อมๆกันได้เลยในส่วนของเบอร์โทรของเจฟนะคะเดี๋ยวเจฟจะแจ้งคุณผู้ฟังให้คุณผู้ฟังเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกนิดนึงนั่นแหละค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำในชั่วโมงให้เรื่อยๆนะคะเบอร์โทรของเจฟเนี่ยแจ้งนิดนึงว่าเวลาที่คุณผู้ฟังเนี่ยบันทึกเบอร์ก็จะเป็นไลน์แอดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะโทรเข้ามาจะคุยกันทางไลน์ก็ได้โทรทางไลน์ก็ได้หรือโทรปกติก็ได้เหมือนกันนะคะเอาที่สะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเป็นเบอร์โทรของเจฟเนี่ยอย่างบางทีคุณผู้ฟังโทรเข้ามาแล้วเจฟยังไม่ได้รับโทรศัพท์ทันทีเนี่ยเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับนะคะเพื่อความสะดวกคุณผู้ฟังก็แจ้งไว้ด้วยนะเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้ของตัวเองนะคะก็แจ้งเจ้าของเบอร์ไว้ด้วยว่าเดี๋ยวเจฟติดต่อกลับหรืออะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเรื่องของความปลอดภัยนะคะมิจฉาชีพก็เยอะมากนะยิ่งมาทางแบบมือถืออย่างนี้นะคะเบอร์แปลกๆหรืออะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็แจ้งเจ้าของเบอร์โทรศัพท์ไว้หน่อยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยแฟนรายการของเราก็จะมีอายุหน่อยอย่างนี้นะคะพอฟังปุ๊บเนี่ยก็อาจจะให้ลูกหลานโทรให้ก็มีเหมือนกันอ่ะแล้วก็นะคะผู้สนับสนุนรายการก็ยังอยู่เช่นเคยนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INLกาแฟไอเนลคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งหรือส่วนอาหารแพกลางน้ำก็ยังถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักของเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะคะในส่วนของเบอร์โทรของเจ็บคุณผู้ฟังพร้อมหรือยังคะเบอร์ของเจ็บนะ0896873368นะคะ08968733688อย่าอีกสักรอบแล้วกันเนาะเผื่อคุณผู้ฟังจดไม่ทัน0896873368นะคะอันนี้คุณผู้ฟังจดไว้เลยนะคะเอาไว้ตรงไหนก็ได้ที่แบบหาเจอง่ายๆอย่างนี้เนาะอยากโทรเข้ามาก็พูดคุยกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสั่งผลิตภัณฑ์สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพเรื่องของโภชนาการอย่างนี้ก็สามารถพูดคุยกันได้นะคะในส่วนของเจฟเองเนี่ยเรื่องของโภชนาการเนี่ยเราทำเรื่องนี้โดยตรงอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของอาหารกับการดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็รวมถึงอาหารสำหรับผู้สูงอายุหรือเป็นอาหารพื้นถิ่นอาหารที่แบบเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้แบบหาทานยากแล้วอันนี้เราก็กำลังทำอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากโทรเข้ามาพูดคุยกันก็ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยการที่เรามีเหมือนกับมีเพื่อนพูดเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตการดูแลสุขภาพง่ายขึ้นเหมือนกันนะหลายท่านเนี่ยบางทีเป็นโรคภัยไข้เจ็บก็แบบคิดมากอย่างนี้เนาะจิตตกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่อย่างน้อยได้แบบพูดคุยได้มีคนเข้าใจเราได้ระบายตรงนี้บ้างเนี่ยก็ทำให้ในเรื่องของความเครียดความอะไรอย่างเงี้ยลดลงนะคะต้องบอกว่าความเครียดเนี่ยเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยนะคะต้องบอกว่าทุกโรคเลยเกิดจากเรื่องของความเครียดเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าพอร่างกายเราเกิดความเครียดปุ๊บก็จะมีในเรื่องของกรดในร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนนะคะบางคนเนี่ยเกิดเรื่องของกรดเกินเป็นเรื่องของโรคกระเพาะเรื่องของเกี่ยวกับความไม่สบายท้องอย่างนี้แหละมีภาวะเลือดข้นกรดในเลือดเยอะอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือทุกอย่างคือส่งผลเสียต่อร่างกายทั้งนั้นเลยนะคะเริ่มจากเรื่องของความเครียดนี่แหละเพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นว่าคนที่แบบสุขภาพจิตดีอารมณ์ดีอย่างนี้นะคะสุขภาพของเขาเนี่ยเรื่องของสุขภาพกายก็จะดีตามด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามนอกจากดูแลสุขภาพกายแล้วเนี่ยสุขภาพจิตหรือว่าจิตใจของเราเนี่ยก็ต้องดูแลด้วยนะคะตรงนี้เนาะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เล่าให้ฟังนิดนึงสำหรับผู้สนับสนุนรายการเนาะตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL ของเราเนี่ยอันนี้เนี่ยถือว่าอยู่คู่กับรายการของเรามานานแล้วนะคะก็ต้องย้ำกันอีกทีนึงว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่13แล้วที่อยู่ดูแลคุณผู้ฟังมานะไม่ว่าจะเป็นที่อุดรเองนะคะทางหนองคายหรือว่าทั่วประเทศรวมถึงที่ต่างประเทศเนี่ยเราก็มีส่งไปให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าคุณผู้ฟังที่มีโอกาสได้ใช้นะคะอันนี้จะฝากนิดนึงแล้วกันคือถ้าใช้ดีรู้สึกว่าถูกใจเนี่ยฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะตรงนี้เพราะว่าจะคิดว่าตรงนี้คือเราเวลาที่เราใช้ดีเนี่ยเราก็อยากแนะนำบอกต่อให้คนที่เรารักหรือว่าคนที่เราห่วงใยอย่างนี้นะคะเขาได้ลองใช้ด้วยในเรื่องของสุขภาพเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยพอเราใช้ดีบอกต่อเนี่ยนอกจากจะได้บอกสิ่งดีๆแล้วก็เหมือนได้บอกบุญเนาะคือทำให้คนมีสุขภาพดีขึ้นอันนี้เราก็ได้บุญด้วยนะคะเป็นอีกทางอ้อมเนาะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยที่เจ็บดูแลอยู่นะคะปัญหาสุขภาพเนี่ยที่แรกเริ่มจากเรื่องแบบไม่มากอย่างนี้เนาะพอหลังๆก็เริ่มแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรืออย่างบางคนเนี่ย โทรเข้ามาปรึกษาก่อนเรื่องของเบาหวานความดันอย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บดูแลตัวเองไม่ดีปล่อยไว้อย่างเงี้ยโรคก็เริ่มลุกลามแล้วปัญหาเรื่องของโรคภาวะเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานก็ตามมาเพียบเลยนะคะ7ด้านเลยนะสำหรับโรคเรื้อรังหรือว่าโรคต่อเนื่องจากเบาหวานเนี่ยแล้วก็รวมถึงโรคอื่นๆที่ตามมาจากเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะมากเลยนะคะทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยยากมากขึ้นมีคนป่วยหนึ่งคนที่บ้านเนี่ยก็เหมือนเขาเรียกว่าป่วยด้วยกันหมดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูแลตัวเองดีๆเนาะในส่วนของ INL เนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถซื้อหาไปรับประทานได้นะคะวันละ2แคปซูลหลังอาหารเช้าควบคู่กับยาของคุณหมอได้เลยนะตรงนี้ก็คือทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บก็ทาน INL ได้เลยหลังอาหารนะคะแต่ถ้าเป็นยาของคุณหมอเนี่ยถ้าเป็นยาก่อนหรือยาหลังเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งอยู่ว่าอาจจะก่อนหรือหลังเนี่ยอย่างละ10นาทีเนาะแต่ถ้าเป็นยาที่ทานพร้อมอาหารนั่นหมายความว่าคือกินปุ๊บแล้วก็ทานอาหารต่อได้เลยอย่างนี้นะคะหรือว่ายาหลังอาหารเนี่ยเขาก็จะมีระบุอยู่เหมือนกันเวลาไปเนี่ยเภสัชเขาก็จะบอกอยู่ว่าจะกินก่อนหรือกินหลังห่างกี่นาทีหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่ในส่วนของ INL เนี่ยเป็นอาหารเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกินควบคู่กับยาของคุณหมอกินข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ย INL กินได้เลยนะคะต่อจากกินข้าวเลยแล้วก็ค่อยกินยาตามปกติในส่วนที่เราดูแลอยู่เนี่ยหลายท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเบาหวานความดันมือชาเท้าชาหมอนรองกระดูกทับเส้นในเรื่องของนิ้วล็อกอย่างนี้เนาะคือแบบหลายท่านก็มีปัญหาหลายอย่างอย่างนี้นะคะเราก็ดูแลอยู่นะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะการออกกำลังกายอันนี้ก็มีผลนะส่วนวันนี้เนี่ยทำไมต้องเปิดด้วยเรื่องของเบาหวานก็เพราะว่าช่วงนี้มีหลายท่านที่โทรเข้ามาสอบถามในเรื่องของเบาหวานนะคะต้องบอกว่าสถิติของบ้านเราเนี่ยตอนนี้คนเป็นเบาหวานเนี่ยถือว่าเยอะขึ้นแต่ที่เพิ่มขึ้นแบบน่าตกใจเลยก็คือเรื่องของภาวะโรคไตนั่นก็เพราะว่าอย่างเบาหวานเนี่ยบางคนที่เป็นแล้วรู้ว่าตัวเองเป็นเนี่ยก็เข้าสู่กระบวนการรักษาใช่ไหมคะเราก็จะมีข้อมูลทางสถิติแต่ก็มีหลายท่านที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นหรือว่าคือรู้ว่าตัวเองเป็นแต่ไม่เข้าสู่กระบวนการรักษาอันนี้ก็จะไม่มีการเก็บสถิติแต่ว่าภาวะโรคไตเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดภาวะโรคไตเนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยจะต้องโดยส่วนใหญ่นะคะเข้าสู่กระบวนการการรักษาเพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขสถิติของข้อมูลโรคไตอยู่แต่เป็นก็เรียกว่าเป็นที่น่าตกใจนะคะว่าของประเทศไทยเองเนี่ยสถิติของโรคไตเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกปีนั่นหมายความว่าคือในเรื่องของการดูแลสุขภาพของเราเนี่ยก็หลายอย่างนะคะเนาะอาจจะด้วยเรื่องของอาหารการกินด้วยเรื่องของการใช้ชีวิตตอนนี้ด้วยอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นสาเหตุของการเกิดโรคไตที่แบบเป็นเยอะๆกันตอนนี้ส่วนใหญ่จะเป็นต่อเนื่องจากการเป็นเบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้หลังจากที่คุยกันหลายสายที่โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษากันนะคะจิ๊บก็เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานกันหน่อยแล้วกันเนาะว่าเป็นยังไงเบาหวานมีกี่ประเภทหรืออะไรอย่างนี้นะคะแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไม่ทันใน1ชั่วโมงคือถ้าเป็นหัวข้อนี้ไม่จบเนี่ยจิ๊บก็จะยกยอดไปนะคะคุณผู้ฟังก็ติดตามต่อเนื่องนะอันนี้คือเล่าให้ฟังกันก่อนแล้วก็จะมีในเรื่องของการอ่านค่าหรือว่าผลตรวจเรื่องของสุขภาพต่างๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีนำมาเล่าให้ฟังนะคะเวลาที่คุณผู้ฟังไปหาคุณหมอเวลามีผลตรวจมีอะไรมาจะได้รู้ว่าแบบตัวนี้หมายถึงอะไรค่าตรงนี้คือยังไงอะไรแบบนี้นะคะคือถามว่าเราจำเป็นต้องรู้ลึกต้องอะไรอย่างนี้ไหมอาจจะไม่ต้องรู้ลึกนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยตัวสำคัญที่เวลาเราไปตรวจเนี่ยควรจะรู้ก็มีเหมือนกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราค่อยๆรู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกันไปเนาะเดี๋ยวเจ๊บขอพักสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันค่ะ
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายง่ายได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงสูงต่ำต่ำควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไลท์ INL ไปกินควบคู่กับยาหมอกระโทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: INL
1: ล Coffee กาแฟดีแซ่บอีหลีมีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นเบาหวานก็กินได้น้ำหนักหลายอ้วนล่องพุ่งก็กินดีเป็นความดันไขมันในเลือดสูงกินแล้วบ่ตื้อมือตื้อ

0: กลือบ่มีผลเสียต่อสุขภาพเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% คาเฟอีนต่ำบ่บีบหัวใจบ่มีคอเลสเตอรอลบ่มีน้ำตาลรสชาติแซ่บแซ่บนัวๆย้อนครีมเทียมจากถั่วเหลืองเจก็กินได้มีส่วนผสม16อย่างในซองเดียวกันอาทิเช่นข้าวกล้องงอกจมูกข้าวหอมนิ่มซองกินแล้วมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมฝ้าฝ้ามาซื้อไปกินเด้อ INL Coffee แซ่บอีหลีขอบอกใครอยากได้โทรสั่ง0896873368 0896873368
1: ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ใส่สัตว์นี่เห็นผลสัตว์นี่ DMP ปุ๋ยดีมึงยา

0: ใจแล้วเห็นผลสัตว์นี่บ่ต้องล่อสัตว์นาอย่าลืมปุ๋ยดีมึงอย่าจืด
1: เพราะความพิเศษมีไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร084-272-8997และ085-439-5194
2: ค่ะกลับเข้ามาย้ำเบอร์โทรกันหน่อยนะคะ0896873368นะคะฝากด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะคุณผู้ฟังที่มีสอบถามเข้ามาว่าใครที่สามารถรับประทานได้บ้างนะคะต้องบอกเลยว่าสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเนี่ยเด็กรับประทานได้ไหมได้นะคะแต่ต้องเป็นเด็กที่อายุแบบ12ปีขึ้นไปเนาะ นี่คือตามข้อกำหนดของอย.ของเรานะคะถึงจะเริ่มใช้อาหารเสริมถ้ามีปัญหาสุขภาพหรืออะไรอย่างนี้เนาะเป็น12ปีขึ้นไปแต่จริงๆเนี่ยในส่วนของเด็กจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กจริงๆเนี่ยเขาสามารถรับสารอาหารได้จากอาหารที่รับประทานนอกจากว่าบางทีเนี่ยเด็กเลือกรับประทานอาจจะขาดบางส่วนหรืออะไรอย่างนี้ไปจิ๊บก็แนะนำว่าเป็นภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วกันเนาะแต่ในส่วนอื่นๆอย่างเงี้ยคือพอเราเริ่มอายุมากขึ้นอย่างนี้นะคะการเสริมเรื่องของแคลเซียมการดูแลตัวเองนะคะอย่างคนที่เป็นเบาหวานมีภาวะความดันกระดูกผุกระดูกพรุนเหล่านี้เนี่ยควรจะต้องเสริมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถเอา INL ไปรับประทานได้จะมีการวัดผลให้นะ1 2 3 4สัปดาห์ที่ใช้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้คุณผู้ฟังสามารถวัดผลได้ด้วยตัวเองเลยนะหลังจากใช้ครบ4สัปดาห์ไปแล้วเนี่ยจะใช้ต่อไหมหรือพึงพอใจหรือเปล่าเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถตอบตัวเองได้เลยนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยว่าตรงนี้ก็เหมือนเป็นการลงทุนเรื่องของสุขภาพนะคะอยู่กับเราครอบครัว ANL เนี่ยคุณผู้ฟังไม่ต้องห่วงนะคะมีปัญหาก็โทรมาพูดคุยกันได้ตลอดสงสัยตรงไหนแล้วก็เรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยรับรองว่าคุณผู้ฟังไม่ผิดหวังในเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแน่นอนเนาะสำหรับเรื่องของการฟังเพลงนะคะต้องบอกไม่ได้ลืมนะคะคุณผู้ฟังมีการไลน์เข้ามาแล้วเราจะก็มีการเลือกเพลงมาแล้วนะคะว่าจะเป็นเพลงอะไรหรืออะไรอย่างนี้เนาะคือต้องบอกว่าเป็นมือใหม่ในเรื่องของการเปิดเพลงในรายการหรืออะไรเพราะว่าส่วนใหญ่รายการของเจ๊บเนี่ยพูดอย่างเดียวชั่วโมงนึงก็ยังไม่พอเลยนะแต่ว่าก็เพื่อแบบความสบายๆให้แบบคุณผู้ฟังได้รีแลกซ์ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีแบบคัดเลือกเพลงมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็รอฟังอีกทีนึงนะคะว่าจะเป็นเพลงไหนบ้างก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหรือเพลงที่นำมาฝากกันก็ขอพูดถึงเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์กันหน่อยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้สารภาพเลยว่าอาจจะไม่ค่อยได้ลงพื้นที่เท่าไหร่ในส่วนของการส่งผลิตภัณฑ์นะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เป็นการลงพื้นที่เนี่ยจะเป็นการแบบลงไปสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับผู้สูงอายุปราชชาวบ้านหรืออะไรอย่างนี้นอกเกี่ยวกับเรื่องของอาหารหรือว่าตำรับอาหารที่หายไปเมื่อก่อนเคยมีตอนนี้หากินยากแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเราก็จะนำมาพยายาม

นำกลับมาใหม่อย่างนี้นะคะเพื่อให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยให้ลูกให้หลานของเราในอนาคตเนี่ยเขาได้รู้จักอย่างนี้เนาะตอนนี้เรากำลังพยายามรณรงค์เรื่องนี้กันอยู่นะคะส่วนในเรื่องของการส่งผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการส่งพัสดุเก็บเงินปลายทางให้คุณผู้ฟังเนาะไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวนะคะจะขอดูนิดนึงวันนี้เอาโพยมาอยู่นะคุณแม่ทางบ้านงอยนี่อยู่ที่ในเมืองนี่นะคะใกล้ๆอันนี้จะไปส่งให้เองคุณแม่เนี่ยมีปัญหาหลายอย่างเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเจ็บหลังปวดเอวคือคุณแม่เนี่ยตัวเล็กอะค่ะแต่ว่าน้ำหนักตัวเกินแล้วก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานความดันด้วยพอน้ำหนักตัวเกินปุ๊บก็เป็นเรื่องของภาวะหมอนรองกระดูกทับเส้นบ้านคุณแม่เป็นบ้าน2ชั้นนะคะที่จะเอาไปส่งให้เนี่ยก็ปรากฏว่าคุณแม่บอกว่าขึ้นชั้น2ไม่ไหวคุณแม่ก็จะอยู่ที่ชั้นล่างแล้วก็จะเปิดวิทยุฟังเพลงฟังรายการไปตามประสาคุณแม่นะคะคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้ก็คือส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ข้างล่างข้างบนเนี่ยแทบไม่ได้ขึ้นเลยเจ้าก็บอกว่าก็ดีแล้วนะคะตรงนี้เพราะว่าคือถ้าเราขึ้นข้างบนไม่ไหวเนาะหรือบางทีคุณแม่เนี่ยระหว่างวันเนี่ยอยู่คนเดียวลูกๆทำงานหมดอย่างนี้นะคะกว่าเราจะขึ้นกว่าเราจะลงหรืออะไรอย่างเงี้ยเผื่อเกิดอุบัติเหตุเนาะอยู่บ้านคนเดียวก็ไม่มีคนดูแลช่วงกลางวันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกว่าคุณแม่ก็เลยอยู่ข้างล่างซะเป็นส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเจ้าก็คำแนะนำที่ให้ไปนะคะวันนี้นอกจากเอาผลิตภัณฑ์ไปส่งแล้วเนี่ยก็คือในเรื่องของการลุกนั่งออกกำลังกายหรือว่าขยับร่างกายบ้างนะคะด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยคุณแม่อายุก็ประมาณนึงเนาะก็ถามว่าอายุไหมก็เยอะอยู่นะคะก็ประมาณแบบ70อย่างนี้เนี่ยแต่ว่าจะดูว่าตอนนี้เนี่ยคือถ้าเป็นแบบยุคนี้นะคะ70เนี่ยบางท่านยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้นะคะดูแลตัวเองแต่เผอิญว่าของคุณแม่เนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บมานานแล้วก็ด้วยความที่น้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้แบบขยับตัวเท่าไหร่แล้วยิ่งมีภาวะเรื่องของหมอนรองกระดูกทับเส้นคุณแม่บอกว่าขยับตัวทีคุณแม่ก็เจ็บอย่างนี้เนาะน้ำหนักตัวเกินด้วยคุณหมอก็ให้คุมอาหารซึ่งคุณแม่ก็บอกว่าทุกวันนี้คุณแม่ไม่ได้กินอะไรเยอะเลยแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ค่อยลดอย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เป็นปัญหาสำหรับผู้สูงอายุบ้านเรานะคะต้องบอกว่าจริงๆถามว่ากินอะไรเยอะแยะไหมไม่ได้กินอะไรเยอะค่ะแล้วเจ๊ก็ดูว่าหลายท่านเนี่ยก็ดูแลตัวเองได้ดีเนาะเขาเรียกว่าคลำแนวกินนะบ้านเราแต่ก็ยังแบบน้ำหนักตัวเกินอยู่ด้วยความที่อายุมากขึ้นนะคะระบบเผาผลาญเนี่ยลดลงทำให้ในเรื่องของการย่อยอาหารเรื่องของการดื่มซึมเนี่ยผิดปกติไปนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่น้อยจริงๆที่ผู้สูงอายุบ้านเราทำก็คือเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคือถ้าเรามีการออกกำลังกายขยับตัวสม่ำเสมอตั้งแต่แบบที่ยังไม่ได้มีปัญหานะคะมันก็จะช่วยได้อยู่นะหรือว่าคือช่วงที่มีปัญหาเนี่ยเราก็พยายามออกกำลังกายเนาะอย่างน้อยเนี่ยวันละ30นาทีอะค่ะอาทิตย์นึงก็ให้ได้สักแบบ150นาทีต่ออาทิตย์อย่างนี้นะคะก็ช่วยได้มากๆเลยนะคือโรคไข้ไข้เจ็บทุกอย่างถ้าเรามีการออกกำลังกายเพิ่มด้วยเนี่ยก็จะลดความเสี่ยงเรื่องของความเรื้อรังหรือว่าลดความเสี่ยงของโรคต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างคุณแม่เนี่ยพอคุยกันปุ๊บคุณแม่ก็ยามาให้ดูเนาะมีทั้งยาเบาหวานยาความดันยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบแบบโอ้โหคุณแม่ก็ให้ดูว่ากินอะไรช่วงไหนบ้างแต่ก็ยังดีนะคะคือคุณแม่ถึงแบบจะไม่ค่อยได้ขยับตัวไม่ได้อะไรแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบความจำดีมากแล้วก็แยกยาไว้เป็นเซตๆว่ายาอันไหนกินยังไงอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละค่ะก็ดูแลคุณแม่ตรงนี้เนี่ยนอกจากจะส่งผลิตภัณฑ์แล้วก็จะมีเรื่องของอาหารนะคะที่แนะนำให้ซึ่งจริงๆคุณแม่เนี่ยเท่าที่คุยคุณแม่ก็ถือว่าโอเคนะคะในเรื่องของการทำกับข้าวกินเองเนาะแล้วก็เน้นปลาเป็นมื้อเย็นอย่างนี้นะคะแต่ที่จะเพิ่มให้ก็คือในเรื่องของการออกกำลังกายเนาะคุณแม่ต้องขยับตัวบ้างเพราะคุณแม่บอกว่ามีภาวะหมอนรองเนี่ยพอคุณแม่เจ็บคุณแม่ก็จะไม่ค่อยขยับตัวเท่าไหร่จะก็เลยแนะนำว่าอันนี้เนี่ยก็ต้องขยับตัวบ้างนะคะแล้วก็ใช้ตัวซัพพอร์ตน่ะไอ้ตัวสเตย์ค่ะแล้วก็เวลานั่งเนี่ยก็ต้องนั่งบนเบาะที่เขาเรียกว่าต้องนุ่มหน่อยลดการกระแทกหรืออะไรอย่างนี้นะคะแล้วที่สำคัญเรื่องของน้ำหนักตัวที่จะบอกว่าส่วนใหญ่คุณแม่ก็คือจะเอนหลังตลอดอย่างนี้นะคะก็อยากให้คุณแม่แบบลุกเดินหรืออะไรอย่างนี้บ้างภายในบ้านของเรานั่นแหละค่ะให้มีการขยับอะไรอย่างนี้บ้างเนาะนั่นแหละค่ะก็พูดคุยกันไปคุณแม่ก็บอกว่าเดี๋ยวคุณแม่จะทำทุกอย่างที่แนะนำไปนั่นแหละค่ะเดี๋ยวดูอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยคุณแม่ก็มีกำลังใจนะคะบอลรองกระดูกเนี่ยคุณแม่บอกว่าเพิ่งเป็นไม่นานที่มีอาการเจ็บแปลบๆหรืออะไรอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นมันก็ยังแก้ไขได้อยู่นะคะตรงนี้เนาะก็ส่ง INL ไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการส่งพัสดุนะคะไปทางปทุมธานีอันนี้ก็อยู่ทางตำบลบางหลวงนะคะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีอันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเก่านะคะที่แรกก็หายไปนานเหมือนกันนี่กลับ

ใช้ไม่ได้ทานเองนะคะลูกชายสั่งไปให้คุณแม่ทานคุณแม่มีภาวะเรื่องของกระดูกพรุนถือว่าเป็นเยอะเหมือนกันแต่คุณแม่เนี่ยกระดูกพรุนเพราะว่ามีภาวะผอมน้ำหนักต่ำกว่ามาตรฐานก็เลยเป็นภาวะเรื่องของกระดูกพรุนด้วยอย่างนี้นะคะคือจะมีสองแบบนะบางคนเนี่ยน้ำหนักตัวเกินนะคะร่างกายก็แบบรับแรงกดอย่างเงี้ยก็ทำให้มีปัญหาเรื่องข้อเรื่องอะไรอย่างนี้เหมือนกันมีการปวดมีการเจ็บเนาะหรืออีกแบบนึงก็คือน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์เนี่ยก็อาจจะมีทำให้ในเรื่องของกระดูกเป็นกระดูกผุกระดูกพรุนได้อันนี้ก็มีเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์หรือว่าเกินเกณฑ์เนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่สร้างปัญหาให้กับร่างกายทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะพยายามรักษาระดับให้อยู่ตามเกณฑ์นะคะตรงนี้มันก็จะมีวิธีทำอยู่ว่าจะทำยังไงบ้างแต่ก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นหรือเปล่าถ้าเราเริ่มต้นได้เร็วดูแลตัวเองได้เร็วเนี่ยโอกาสที่เราจะกลับมาใช้ชีวิตปกติเนี่ยก็ง่ายขึ้นนะคะในเคสนี้เองเนี่ยที่ส่งไปให้เนี่ยแรกๆเลยนะคะขอเจี๊ยบต้องบอกเลยว่าเคสนี้เนี่ยเขาทาน2แคปซูลตอนเช้าแล้วก็2แคปซูลตอนเย็นโดยเฉพาะช่วงไหนที่มีภาวะเรื่องของอาการปวดคือพอเขาเป็นกระดูกพรุนมากๆเนี่ยก็จะมีอาการปวดตามข้อตามกระดูกอย่างนี้ด้วยนะคะคือปวดเขาจะเรียกว่าไงปวดในกระดูกอย่างนี้นะคะที่เล่าให้ฟังก็คือมันระบุไม่ได้หรอกว่าจะอยู่ตรงไหนรู้แต่ว่าคือมันปวดมันเจ็บอย่างนี้นะคะช่วงนั้นเราก็ดูแลกันแล้วก็เรื่องของอาหารการกินด้วยนะก็หลายอย่างด้วยแหละคือพอแบบเราผอมมากๆอย่างนี้นะคะพวกไขมันตามร่างกายน้ำมันหล่อลื่นต่างๆเนี่ยมันก็ลดลงตามภาวะอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารออกกำลังกายก็ช่วยได้นะคะอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าคนที่ออกกำลังกายเนี่ยจะมีภาวะกระดูกพรุนน้อยกว่าคนที่ไม่ออกกำลังกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่าเริ่มต้นนะคะออกกำลังกายเนี่ยช่วยได้แทบทุกโรคเลยนะแล้วก็จะมีคุณแม่ทางบ้านจำปานะคะตำบลนาคำของเรานี่แหละอยู่ไม่ไกลนะคะอันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วอันนี้คุณแม่เนี่ยคือเป็นลูกค้าเก่านะคะจะจำได้ว่าคุณแม่เมื่อก่อนตอนแรกๆที่ใช้เลยเนี่ยคุณแม่ต้องใช้แบบเหมือนไม้เท้าอะค่ะคุณแม่ไม่ได้ใช้วอล์กเกอร์นะแต่คุณแม่ใช้ไม้เท้าในการเดินคือช่วยพยุงตัวช่วยอะไรอย่างนี้นะคะตอนที่มารับที่แรกคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่มีภาวะอย่างนี้แหละรู้สึกแขนขาอ่อนแรงเวลาเดินไม่ค่อยมีแรงก็เลยจะต้องมีไม้เท้าพยุงตัวเองตลอดแต่มีช่วงนึงที่คุณแม่แบบใช้ต่อเนื่องแล้วเนาะแล้วคุณแม่ก็บอกว่าคุณแม่รู้สึกว่าดีขึ้นแข็งแรงขึ้นคุณแม่ก็แบบไม่ได้เอาไม้เท้ามาด้วยตอนมาเอาสินค้าจะบอกไม่ได้เลยค่ะคือไม่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราแข็งแรงขึ้นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าเรายังแบบมีปัญหาเหล่านี้อยู่อย่างนี้เนี่ยการที่แบบมีพยุงตัวเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยอันนี้ก็อาจจะช่วยได้นะคะหรือว่าคือการใช้วอล์กเกอร์ช่วยอันนี้ก็คือลดเรื่องของอุบัติเหตุได้อย่างนี้นะคะอย่าเพิ่งทิ้งอุปกรณ์ช่วยเหลือเหล่านี้นะก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะวันนี้เอาทั้งหมด3ที่ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอีกที่นึงแล้วกันนะไหนก็นี่แล้วนะคะแล้วก็จะมีบ้านชัยมูลนะคะบ้านผืออันนี้ก็ส่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เป็นลูกค้าใหม่แต่ว่านี่จะส่งเป็น COD ไปนะคะไม่ได้เจอเนาะก็โทรมาสั่งด้วยเรื่องของการปวดข้อปวดเข่านี่แหละค่ะบอกว่าเป็นในเรื่องของนิ้วล็อกแล้วก็ปวดขาปวดเข่าคือมันเป็นเรื่องของอากาศด้วยนะช่วงอากาศเปลี่ยนอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้บางวันก็ร้อนบางวันก็อากาศเย็นบางวันก็ฝนตกหรือเจ็บจัดรายการอยู่เนี่ยก็มีฝนปล่อยๆตลอดอย่างนี้นะคะอุณหภูมิมีผลกับอาการปวดเหมือนกันนะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือยิ่งเป็นหลายๆโรคเนี่ยโอกาสที่แบบจะเพิ่มโรคอื่นๆตามมาเนี่ยเยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะคนเป็นเบาหวานนะจะสังเกตว่าเริ่มด้วยเบาหวานแต่ว่าปิดท้ายด้วยเนี่ยโอ้โหจบด้วยโรคไตอย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ส่วนของคุณแม่เนี่ยก็ยังโชคดีว่าไม่ได้มีภาวะเบาหวานแต่มีภาวะเรื่องของการปวดอย่างเดียวนะคะเรื่องของโรคข้อโรคกระดูกอย่างนี้แหละก็ไปส่งให้เรียบร้อยแล้วจะขอเล่านิดนึงนะในเรื่องของการวัดผลหรือว่าผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นสำหรับคนที่มีแบบข้อเข่าก๊อกแก๊กอย่างนี้นะคะลุกนั่งข้อเข่าก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กเนี่ยอันนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะส่วนใหญ่เท่าที่เจ็บเก็บเคสก็คือแบบเวลาลุกนั่งแล้วข้อเข่าดังก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กหรือว่าปวดตึงอย่างนี้นะคะก็จะทุเลาเบาบางลงหรือว่าอาการที่เป็นถี่ๆเนี่ยจะลดลงคือประมาณ2อาทิตย์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วแหละอย่างบางคนเนี่ยลุกนั่งก็จะเจ็บก็จะปวดหรือว่าก๊อกแก๊กตลอดเนี่ยประมาณ2 อาทิตย์หรือ2 สัปดาห์เนี่ยอาการเหล่านี้ก็จะเบาลงนะคะขึ้นอยู่กับพื้นฐานสุขภาพของแต่ละคนด้วยเนาะนั่นแหละแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ย2 สัปดาห์จะเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วนะคะแต่จะมีอย่างหลายรายที่เป็นแบบ
เป็นเบาหวานด้วยมีภาวะอื่นๆด้วยปวดข้อปวดเข่าด้วยอย่างนี้นะคะก็จะมีอยู่ว่าช่วงประมาณ 3-5 วันแรกที่ทานผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอาจจะแบบเข้าห้องน้ำแล้วจะแบบปัสสาวะมีสีเข้มมีกลิ่นแรงมีฟองเยอะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะช่วงต้นก็จะมีเรื่องของการระบายของเสียออกก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยดื่มน้ำตามให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบน้ำระหว่างวันนี่แหละจริงๆคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยน้ำขวดลิตร 1,500 ml เนี่ยวันละ2ขวดเนี่ยคือกำลังดีเลยนะอย่างเจ๊บเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีแบบว่าเรื่องของการขาดน้ำซิลขาดน้ำโดยคุณหมอก็แนะนำว่าอย่างน้อยเนี่ยต้อง2ขวดเลยนะ 1,500 ml เนี่ยก็คือวันหนึ่งเนี่ยประมาณ3ลิตรคุณต้องพยายามจิบจิบเรื่อยๆทั้งวันอย่างนี้แหละแล้วยิ่งเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองร้อนนะคะการจิบน้ำระหว่างวันนอกจากช่วยเรื่องของลดความร้อนแล้วเนี่ยเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดอันนี้ก็ช่วยได้นะคะหลายอย่างเลยคือเริ่มต้นจากการดื่มน้ำนี่แหละเพราะฉะนั้นก็ทุกครั้งที่จะไปส่งผลิตภัณฑ์หรือว่าพูดคุยก่อนที่จะส่งให้เนี่ยก็ต้องบอกว่าหลังจากได้ผลิตภัณฑ์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมดื่มน้ำตามระหว่างวันเนี่ยให้เยอะหน่อยนะคะก็คือจิบเรื่อยๆไม่ใช่แบบกินเยอะๆทีเดียวนะคะจิบระหว่างวันอย่างนั้นจะดีกว่านะคะจิบเรื่อยๆเนาะนั่นแหละค่ะอ่ะก็เอาเท่านี้ก่อนนะคะว่าไปที่ไหนบ้างจริงๆเนี่ยคือบางทีเจ้าก็ตกหล่นก็มีเหมือนกันนะไม่ได้แบบเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนมาไปส่งใครบ้างหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นส่งเป็นพัสดุจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่แล้วก็จะมีการถามอาการก่อนกินหลังกินอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้ามาเป็นครอบครัว INL ของเราเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะดูแลกันตั้งแต่เช้าจุดเย็นแน่นอนอ่ะงั้นเดี๋ยวขอพักอีกสักครู่นึงนะคะแล้วเดี๋ยวเนี่ยจะว่าจะเปิดเพลงให้ฟังแล้วอันนี้คือเป็นเพลงที่แบบว่าผ่านคัดเลือกมานะคะก็เดี๋ยวไปรับฟังเพลงที่นำมาฝากกันแล้วก็ฟังสปอตโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะเอาเนื้อหาดีๆมาฝากกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสัญญาณโรคเบาหวานแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่จบภายในชั่วโมงนี้เนี่ยก็ยกยอดไปชั่วโมงหน้าด้วยนะคะเราจะได้ฟังกันยาวๆเนาะเรื่องของสุขภาพคุยยังไงก็ไม่จบอะค่ะเพราะฉะนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยนะคะ

0: ความพิเศษไว้เพื่อคนพิเศษเช่นคุณร้านอาหารแค่กลางน้ำมอบความพิเศษไม่เหมือนใครด้วยอาหารไทยและอีสานหลากเมนูความอร่อยรสชาติระดับภัตตาคารอาหารที่โดนใจพร้อมเครื่องดื่มราคาเบาๆบรรยากาศดีดีมีแพรกลางน้ำให้นั่งสถานที่กว้างเหมาะสำหรับการเซลฟี่รสชาติอาหารแบบไทยและอีสานบอกเลยว่าคุณต้องติดใจอิ่มอร่อยในวันพิเศษบอกเพื่อนบอกแฟนหรือคนแขนคนพิเศษแวะไปที่ร้านอาหารแพรกลางน้ำอยู่ถนนอุดรหนองคายขาเข้าอุดรธานีเลยปั๊มปตท.นาคาเพียง1กิโลเมตร0842728997และ0854395194
1: สุขภาพดีสร้างได้เฮ็ดง่ายๆได้สู้มือสู้เว้นมีปัญหาสุขภาพร่างกายเสื่อมโทรมอ่อนเพลียง่ายคอเสื่อมกระดูกพุ่นปวดหลังปวดเอวน้ำตาลสูงๆต่ำๆควบคุมบ่ได้มีโรคแทรกซ้อนเป็นความดันเป็นแผลเรื้อรังจากโรคเบาหวานจิตตกซึมเศร้าย้อนโรครุมเร้านอกจากสิไปหาหมอกินปู่แล้วก็โทรหาเฮาเดอร์มีคำแนะนำดีๆทางเลือกใหม่ๆสิเว้าให้ฟังโทรมา0896873368หรือผู้ใดอยากได้ผลิตภัณฑ์อินโนไล INL ไปกินควบคู่กับยาหมอก็โทรมาได้ที่0896873368 0896873368
2: กลับเข้ามานะคะช่วงสุดท้ายของรายการย้ำเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะ0896873368เป็นยังไงบ้างคะเพลงที่นำมาฝากกันถูกใจไหมพูดถึงเรื่องนี้นะคะการฟังเพลงจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ทำให้เหมือนให้กำลังใจหรือว่าทำให้เราแบบผ่อนคลายอารมณ์ได้เหมือนกันนะคะจำได้ว่ามีช่วงนึงคุณแม่ท่านหนึ่งที่เป็นลูกค้าของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลตอนนั้นอยู่ที่โรงพยาบาลหนองคายเนี่ยคุณแม่ก็เข้าออกบ่อยมากเลยแต่พอเสร็จปุ๊บมันก็จะมีช่วงไหนที่คุณแม่เข้าโรงพยาบาลคุณแม่ก็จะโทรเข้ามาขอเพลงอย่างนี้นะคะกับนักจัดรายการท่านอื่นๆนะคะแล้วคุณแม่ก็จะฟังเพลงอยู่เพลงเดียวที่ฟังบ่อยมากเลยก็คือทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันคุณแม่ก็แบบว่าอยู่โรงพยาบาลได้ขอเพลงฟังเพลงนี้ตลอดอย่างเงี้ยคุณแม่ก็รู้สึกแบบผ่อนคลายอย่างนี้นะคะแทบทุกดีเจคุณแม่ก็จะขอแทบทุกชั่วโมงเลยนะคะเพลงนี้เจ๊ก็เลยแบบจริงๆเนี่ยคือการฟังเพลงหรือว่าเปิดเพลงให้ตามที่คุณผู้ฟังขอมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มความสุขให้กับคุณผู้ฟังได้เหมือนกันเนาะอ่ะเดี๋ยวในเรื่องของผู้สนับสนุนรายการนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL กาแฟแอลคอฟฟี่นะคะสารเสริมพืชสะพรั่งตัวสะพรั่งเนี่ยฝากเลยนะคะสูตร1สูตร2เนี่ยสูตร1บำรุงดินนะคะสูตร2เนี่ยจะเป็นการเร่งต้นเร่งโตเร่งผลผลิตเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเอาไปใช้ไม่ว่าจะเป็นปลูกอ้อยปลูกมันนะคะสูตร1เนี่ยแนะนำเลยแต่ถ้าเป็นพืชที่เกณฑ์ผลอยากให้ผลดกคั่วดอกแน่นอะไรอย่างนี้เนี่ยเน้นสูตร2นะคะรับรองว่ามะนาวเนี่ยแบบดกจนแบบกิ่งย้อยเลยหรือพริกหรืออะไรอย่างนี้นะคะเวลาจะปรุงไปพื้นที่เกษตร

เดี๋ยวจะบอกโอ้เห็นแล้วปลื้มเลยนะคะตรงนี้แล้วก็ส่วนอาหารแพ็คแกงน้ำนะคะฝากไว้ด้วยใครไปใช้บริการก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวจะทำส่วนลดค่าอาหาร 10% ให้คุณผู้ฟังเองไปใช้บริการกันนะคะพูดถึงเบาหวานก่อนนะคะตรงนี้เนี่ยทำไมเราต้องมาย้ำมาเตือนกันเรื่องนี้อย่างที่บอกแล้วว่ารับสายหลายสายมากเลยตอนนี้หลายท่านมีปัญหาเรื่องของเบาหวานเพิ่งเริ่มเป็นบ้างเป็นมานานแล้วบ้างก็มีนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยที่พูดคุยกันเนี่ยอายุน้อยๆก็เป็นแล้วนะคะบ้านเราตอนนี้นอกจากจำนวนผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเด็กรุ่นใหม่แบบเด็กๆอย่างนี้นะคะก็มีภาวะเรื่องของอ้วนน้ำหนักตัวเกินแล้วก็พอเป็นภาวะอ้วนก็จะมีโรคอื่นๆตามมานะคะก็เสี่ยงต่อภาวะเบาหวานมากขึ้นนะคะหรือคุณแม่ขณะตั้งครรภ์เนี่ยก็มีภาวะเรื่องของเบาหวานก็ต้องดูแลทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็เด็กในครรภ์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ไว้ก่อนแล้วกันเนาะรู้ก่อนแล้วก็จะได้ป้องกันไว้ก่อนนะคะโรคเบาหวานหลายท่านสงสัยว่าโรคเบาหวานคืออะไรนะคะจริงๆโรคเบาหวานเนี่ยก็ถือว่าเป็นภาวะผิดปกติของร่างกายเรานี่แหละค่ะปกติเนี่ยเวลาเรารับประทานอาหารเข้าสู่ร่างกายนะคะระดับน้ำตาลในเลือดของเราเนี่ยก็จะสูงขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าร่างกายของเราก็จะมีการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินนะคะซึ่งผลิตจากตับอ่อนเนี่ยมาช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดให้กลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติโดยอินซูลินเนี่ยจะนำพาน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ของร่างกายนะคะส่วนในเรื่องของโรคเบาหวานก็คือว่าการมีระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงกว่าปกติอย่างต่อเนื่องแล้วก็เรื้อรังซึ่งตรงนี้เนี่ยเกิดจากความผิดปกติของตับอ่อนนะคะซึ่งหลั่งฮอร์โมนอินซูลินที่เขาช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพวกน้ำตาลอะไรอย่างนี้เนี่ยก็คือเกิดความผิดปกติฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยอาจจะหลั่งได้น้อยลงหรือว่าหลั่งแล้วเนี่ยไม่มีความสามารถในการเผาผลาญน้ำตาลอย่างนี้นะคะทำให้เกิดภาวะในเรื่องของการดื้อต่ออินซูลินหรือว่าอินซูลินเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่อย่างนี้นะคะปกติเบาหวานของเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น4ชนิดหรือว่า4ประเภทด้วยกันนะคะก็จะมีเบาหวานประเภทที่1อันนี้เนี่ยเกิดจากร่างกายขาดฮอร์โมนอินซูลินนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีพบได้ในเด็กนะคะหรือว่าเป็นโรคของกรรมพันธุ์นะคะคืออันนี้เนี่ยต้องรักษาด้วยยาอินซูลินนะคะก็คือส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นเรื่องของการฉีดถ้าคนเป็นเบาหวานประเภทที่1หรืออย่างที่จะเห็นเป็นเยอะๆเนี่ยประเภทที่1ก็จะเป็นประเภทที่แบบนอกจากจะเป็นกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยก็จะมีภาวะเรื่องของผอมอย่างนี้นะคะคือถ้าเราคิดถึงเบาหวานประเภทที่1 2 3หรืออะไรอย่างนี้เนาะมันจะมีประเภทที่1ประเภทที่2แบบที่3ก็คือเป็นขณะตั้งครรภ์แบบที่4ก็คือเป็นสาเหตุชำเปาะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราเห็นคนที่มีแบบผอมแล้วเป็นเบาหวานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นประเภทที่1นั่นก็คือแบบเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วยนะคะคือมากกว่า 50 หรือ 60% ก็จะเป็นประเภทที่1แต่ส่วนประเภทที่2เนี่ยเป็นเบาหวานที่พบบ่อยที่สุดหรือว่าพบมากที่สุดในประเทศไทยนั่นก็คือเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินก็พบมากในผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุนี่แหละค่ะก็มีประวัติคนในครอบครัวก็เป็นเบาหวานเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นประเภทที่2เนี่ยก็จะมีลักษณะก็คือจะแบบอวบอ้วนหน่อยน้ำหนักตัวเกินอย่างนี้นะคะก็จะเป็นแบบประเภทที่2หรือว่าชนิดที่2ในเยอะขึ้นแล้วก็จะมีในส่วนของคนเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์อย่างนี้เหมือนกันนะคะก็คือวินิจฉัยขณะตั้งครรภ์แล้วก็มีภาวะเป็นเบาหวานแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยประเภทนี้เนี่ยก็คือเวลาคลอดแล้วเนี่ยก็อาจจะหายจากภาวะนี้ได้อย่างนี้เหมือนกันนะคะหรือว่าคือหลังจากคลอดแล้วก็อาจจะมีภาวะเรื่องของเบาหวานเรื้อรังต่อเนื่องก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่การดูแลตัวเองขณะตั้งครรภ์ด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของโรคเบาหวานที่มีสาเหตุจำเพาะอย่างเช่นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังนะคะโรคที่เกิดจากความผิดปกติของต่อมไร้ท่อบางชนิดหรือการใช้ยาบางประเภทนะคะอย่างเช่นยาที่มีสารสเตียรอยด์เป็นส่วนประกอบอันนี้ก็จะมีผลโดยตรงต่อตับอ่อนอย่างนี้นะคะก็จะพอตับอ่อนถูกแบบมันกับถูกทำลายอย่างนี้นะคะหรือว่าทำงานได้น้อยก็จะเป็นภาวะในเรื่องของเบาหวานเกิดขึ้นมาอย่างนี้เนาะหลักๆเนี่ยที่เราเจอเยอะก็คือประเภทที่1กับประเภทที่2นะคะที่จะเป็นกันจริงๆประเภทที่2เนี่ยมันก็จะเหมือนกับกินเกินเดินน้อยก็จะมีภาวะเหล่านี้ตามมานะคะปัจจัยเสี่ยงมาดูปัจจัยเสี่ยงกันนะคะทำไมจะต้องเน้นเรื่องของเบาหวานชนิดที่2เพราะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองถือว่าเป็นเบาหวานชนิดนี้เนี่ยเยอะมากเลยนะคะชนิดที่2เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับคนที่แบบอายุ35ปีขึ้นไปอย่างนี้เนาะแล้วก็มีภาวะเรื่องของโรคอ้วนดัชนีมวลกายเนี่ย25กิโลกรัมต่อตารางเมตรขึ้นไปนะคะหรือว่ารอบเอวเกินมาตรฐานคือมากกว่า90ซมในผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80ซมนะคะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการคำนวณดัชนีมวลกายแต่ว่าเดี๋ยว

0: ของเส้นรอบเอวก็ได้มีช่วงนึงที่ประเทศไทยต้องรณรงค์เรื่องของคนไทยไร้พุงอะค่ะปกติต้องบอกว่าคนไทยไว้พุงเนาะยิ่งแบบบางทีแบบคุณพ่อคุณแม่ของเราเนี่ยพออายุมากขึ้นก็จะเริ่มมีพุงกันอย่างนี้นะคะเขาก็เลยต้องมีการรณรงค์กันช่วงหนึ่งเรื่องของคนไทยไร้พุงอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราวัดแล้วเนี่ยรอบเอวผู้ชายถ้ามากกว่า90เซนนะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเกินเกณฑ์แล้วผู้หญิงเนี่ยมากกว่า80เซนนะคะมีความเสี่ยงแล้วนะสำหรับเบาหวานชนิดที่2นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกรรมพันธุ์พ่อแม่พี่น้องเนี่ยเป็นโรคเบาหวานกันอยู่แล้วก็จะต่อเนื่องนะคะคือมีความเสี่ยงเป็นมากกว่าคนทั่วไปมีโรคความดันโลหิตสูงหรือรับประทานยาลดความดันโลหิตอยู่นะคะระดับไขมันในเลือดเนี่ยผิดปกตินั่นหมายความว่าพวกระดับคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าตัว HDL เนี่ยมีปริมาณน้อยกว่า35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้หรือว่าไตรกลีเซอไรด์เนี่ยมากกว่า250มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอันนี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงแล้วนะหรือเคยมีประวัติเป็นโรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเคยได้รับการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติอย่างเช่นน้ำตาลขณะอดอาหารเนี่ยวัดออกมาแล้ว100ถึง125มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวน้ำตาลสะสม A1C เนี่ยอันนี้ก็ระดับก็จะอยู่ประมาณ 5.7 ถึง 6.4 อย่างนี้เนาะคือถ้ามันเกินเกณฑ์ไปเนี่ยเราก็จะถือว่าอันเนี้ยมีความเสี่ยงหรือว่าจะเป็นปัจจัยทำให้เกิดโรคเบาหวานประเภทที่2โรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะกลุ่มอาการถุงน้ำดีถุงน้ำในรังไข่พฤติกรรมที่กินเกินเดินน้อยอันนี้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะคะอันนี้คือปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดเป็นเรื่องของโรคเบาหวานชนิดที่2คือจริงๆเนี่ยหลายอย่างประกอบกันค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของกรรมพันธุ์อย่างเดียวนะคะกรรมพันธุ์เนี่ยเป็นตัวเร่งเนาะหรือว่าคือเป็นทุนทำให้เราเนี่ยเป็นได้ง่ายกว่าคนอื่นถ้าคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายญาติสายตรงของเราเป็นเนี่ยก็เหมือนกับเรามีทุนสะสมในการเป็นพอเราไม่ดูแลตัวเองหรือว่าอะไรนิดนึงเนี่ยกระทบมาระดับน้ำตาลของเราก็จะคุมยากก็จะเกิดภาวะเบาหวานได้ง่ายแต่อย่างคนที่ไม่มีกรรมพันธุ์เนี่ยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตด้วยนะคะก็อาจจะแบบเป็นยากกว่าคนที่มีกรรมพันธุ์หรือว่ามีญาติสายตรงเป็นอย่างนี้นะคะคนที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าญาติสายตรงของเราที่ไม่มีโรคเรื้อรังเหล่านี้ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอาการเริ่มแรกนะคะของเรื่องของโรคเบาหวานเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเจฟจะขอดูเวลานิดนึงเอาอย่างนี้หัวข้อตรงเรื่องของเบาหวานเรื่องของอาการเริ่มแรกหรือว่าการเช็คเรื่องของอาการเบาหวานเนี่ยดูเวลาเราไม่น่าจะทันนะคะก็อาจจะต้องยกยอดไปคุณผู้ฟังก็ติดตามเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าหัวข้อนี้อาจจะค่อนข้างยาวหน่อยเรื่องของเบาหวานเรื่องของการเช็คอาการแล้วก็เดี๋ยวเจฟจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปดูเรื่องของการอ่านค่าเวลาที่คุณหมอเนี่ยตรวจวัดสุขภาพของเราออกมาแล้วมีค่าไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็จะได้ไปดูของตัวเองว่าแบบเอ๊ะค่าตรงนี้เป็นยังไงปกติหรือเปล่าตัวนี้คือบ่งชี้ถึงโรคอะไรหรือว่าตัวนี้คือวัดค่าอะไรอย่างนี้เนาะเราก็จะได้ดูไปด้วยกันนะคะแต่ส่วนวันนี้เนี่ยจะดูเวลาแล้วว่าไม่น่าจะทันแล้วนะคะหมดเวลาลงแล้วเนาะก็เอาเป็นว่านะคะยกยอดแล้วกันเนาะคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามจะไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอโทษขออภัยมากๆเลยในเรื่องของเวลาเนาะจะบอกว่าเนี่ยเห็นไหมชั่วโมงหนึ่งเนี่ยแป๊บเดียวเองนะคะเมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าถึงไม่เปิดเพลงเนี่ยหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ทันอยู่ดีพอจะเปิดเพลงด้วยเนี่ยจะเกิดต้องเวทเวลาให้ดีกว่านี้นะแต่ก็เป็นว่าขอบคุณมากๆที่ติดตามรายการของเจฟมาหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการนะคะอย่าลืมนะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL นะคะกาแฟแนวคอฟฟี่สารเสริมพืชสะพรั่งแล้วก็ส่วนอาหารแห้งกลางน้ำนะคะโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL เนี่ยฝากไปด้วยนะคะอยากให้คุณผู้ฟังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆดูแลตัวเองถูกวิธีเรื่องของโรคไข้ไข้เจ็บเนี่ยดูแลได้แน่นอนนะคะค่อยเป็นค่อยไปเนาะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะคะร่ำลากันไปก่อนขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีเงินมีทองใช้กันทุกวันทั้งวันเลยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: FM 104.5 MHzลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งเวียงจันทร์โทร611-8074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: มุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเตาแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
1: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
2: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
1: ว้ายบุ๊บิตาพ
2: ่อว่าจังไหนล่ะพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนล่ะพ่อใหญ
1: ่เออบุ๊บิยังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
2: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
1: สั่งเว้ย
2: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
1: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องอยู่นี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
2: เออแม่นเนาะทกสท่าบอกแม่นความเจ้าอีหลีพ่อใหญ
1: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
2: เจ้ามาหยังซั่น
1: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
2: แล้วเจ้าสิไปใสบัดนี
1: ่เอาจังซี
2: ่เอาจังได
1: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
2: ได้
1: พาเฮาวนตลาดท่าบอจักรอบดู
2: สีพ่นเห็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
1: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ำนี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักกันยังวะจอกสิเห็ดจังไดเทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจังคือ
2: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
1: อ๋อ

0: มีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน100หยัง
1: กรุณางวกสาย
0: งวกเฮ็ดหยัง
1: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตักหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใช้เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแท็กเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
0: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.นี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
1: ่เน่คือบ่ยางมาซื้อซั่น
0: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
1: ซะแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธ.ก.ส.อำเภอท่าบ่อโทร0868717224
2: บอกสิสะโพกน่องใหญ่ไปหมด
3: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลซิเทอร์สมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
2: ลึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
3: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
4: โอ้ยคันเลือกเกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จักแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเซแอลปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เฮาเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห่านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห่านเด้อตะพัดกินดีต้าตาห่านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห่านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีต้าตาห่านดีอีหลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีต้าตาห่านดีอีหลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: ดีต้าตาหันสู่งานหนักได้สบาย
8: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
9: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน

ดอยเพียงดินนะครับไหมพิรมพรสลักครับเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเราหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันไม่อยากจะเป็นหมาหรอกแต่มันก็ต้องเกิดใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นแต่ทุกคนมันมีกรรมกรรมของใครกรรมของเราสลักครับเนาะเป็นธรรมโอวาทของหลวงพ่ออินถวายนะครับสันตุสโกจากวัดป่านาคำน้อยนะครับพินิจชัยนำมาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาเนาะต่างคนก็ต่างใช้กรรมของใครของเรานะครับแสดงว่ากรรมเนี่ยเป็นของใครของมันหมาก็ใช้กรรมของมันมันเกิดมามันก็ไม่อยากจะเป็นหมาหรอกนะครับมันบ่อยากเป็นหมานี่มานี่ก็ได้แต่ว่ามันเกิดมาแล้วไหมครับก็ใส่กรรมของมันไปเนาะใครๆก็อยากจะเป็นเศรษฐีนะครับอยากจะเป็นเศรษฐีสูงส่งด้วยกันทั้งนั้นนะครับแต่ก็ทุกคนมันก็มีกรรมเป็นของเจ้าของครับก็ต้องใส่กรรมกันไปเนาะกรรมคือยังละพินิจใช่กรรมก็คือการกระทำนั่นแหละครับการกระทำทางใจก็เรียกว่ามโนกรรมการกระทำทางวาจาเรียกว่าวจีกรรมการกระทำทางกายเรียกว่ากายกรรมนะครับทั้ง3กรรมมันจะสะท้อนกันมากดิใจวาจาแล้วก็กายกายนี่หนักสุดนะครับกายคือโล่งมือเห็ดนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับวาจาก็คือการพูดนี่แหละนะครับส่วนใจก็คิดครับที่นี่ฉะนั้นการที่มันจะเกิดกรรมนี่มันต้องมีเจตนาเข้าไปเป็นตัวกำหนดได้พี่น้องครับเจตนาคือความตั้งใจนี่แหละเอาตั้งใจเจตนาตั้งต่ออีหยังสินะขั้นเฮาเฮ็ดอีหยังโดยที่บ่มีเจตนาโดยที่บ่มีความตั้งใจอันนั้นบ่เกิดกรรมเด้ คือลังเถื่อพินิจใช่ขับรถไปสิโอ้ยหันเถื่อนกมันก็บินต่ำเนาะต่ำมันก็ตกลงตายเลยได้แต่ปรงสังเวชอนิจจาโอ้ยจากบินมาอย่างน้อนกไอ้นกใช่ไหมครับ

ามว่าเกิดกรรมไหมตรงนี้ไม่เกิดกรรมเพราะไม่ได้ตั้งใจแต่การกระทำที่มันมีความตั้งใจนะครับมันจะเกิดกรรมแล้วมันก็จะมีผลแห่งกรรมตามมานะครับฉะนั้นทุกคนนี่พระเพิ่นจึงสอนว่าให้พยายามนะให้คิดให้พูดให้ทำแต่กรรมดีมันจะได้เป็นอุปนิสัยตามส่งครับแต่ถ้าเราสั่งสมแต่ความบุดีเนี่ยมันก็เป็นอุปนิสัยในทางที่บุดีเด้คืออกุศลมู่นี่มันหลายไงครับฉะนั้นเฮาต้องเติมเต็มหรือพยายามคิดเฝ้าทำแต่สิ่งที่ดีๆนะครับในแต่ละมือแต่ละมือนั่นแหละเป็นการฝึกทำความดีนะครับบ่ต้องไปวัดไปว่าก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซ่านที่ได้เมิดนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโฮมอยู่ในตัวเฮาเนาะก็ภัยครับสวรรค์อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจนี่แหละแม่เอ้ย ไม่ได้อยู่ไกลจากตัวเราเลยครับจากข้าด้อยเพียงดินไปต่อที่สอยอสอยออีหยังล่ะเนาะสอยอสอยอกับสายันสัญญานั่นเอง

ารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทรานะครับมอบงานเพลงมวลๆให้พี่น้องบ้านเฮาเนาะสนใจสั่งซื้อนะครับราคา1ขวด 1ขวดราคา 1,445 บาทของแท้ล้านเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเด้อพี่นิดชัยเป็นตัวแทนจำหน่ายมายาวนานกว่า

30ปีแล้วนะครับอินทราเป็นสารสกัดจากสมุนไพรพี่น้องดื่มกินไม่ไหม้นี่นะครับเป็นยังไงนี่อินทราจะไปช่วยขับล้างของเสียครับขับล้างของเสียออกจากร่างกายปรับความสมดุลของร่างกายนะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำทุกวันนะครับร่างกายจะเบาจะปนนักตนนักโตครับอะไรที่ร่างกายมันไม่ต้องการมันจะขับออกมาทันทีนะครับเอาล่องเบิ้งเหล่าพี่น้องครับผู้ล่องคนไปกินเหล้าเมายามากเสียท่านดื่มอินทราตอนเช้านี่ร่างกายมันก็จะขับออกมาเลยนะครับฉะนั้นอินทราจึงเป็นสารอาหารที่ช่วยดูแลซ่อมแซมส่วนที่มันสึกหรอส่วนที่มันขาดหายไปมันก็ไปเพิ่มไปเติมให้ส่วนอะไรที่มันเกินมามันก็จะขับออกมานะครับนะ1ขวดรับประทานกันได้เกือบ2เดือนนี่พี่น้องอินทรานี่ขวดใหญ่นะครับดื่มได้เป็นเดือนเปิดแล้วต้องแช่เย็นไว้ด้วยพี่น้องเด้อเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดาครับระวังอย่าไปซื้อตามร้านค้าร้านขายครับนะเสี่ยงที่จะได้ของไม่มีคุณภาพเพราะอินทรานั้นเปิดแล้วเอาไปตั้งอยู่ท่าท้ายสายลมและแสงแดดไม่นานนะครับมันเสื่อมได้นะฮะเพราะว่าอินทราเปิดแล้วต้องแช่เย็นเท่านั้นถ้าไม่แช่เย็นบูดเน่าเสียนะครับเวลาส่งเขามาจากแคนาดานี่เขามีลังยางดีไม่ได้เป็นกล่องนะครับเอาพินิจใช่คือผมมีกล่องอินทราเจ้าถือมาเป็นขวดโลดบอกมาเป็นลังครับลังหนึ่งมีอยู่9ขวดเพราะมันเป็นสินค้านำเข้ามาจากต่างประเทศลังก็ต้องแพ็คอย่างดีขวดไม่ใช่ขวดพลาสติกนะครับแต่เป็นสั่งข้าวโพดพี่น้องครับนี่มาตรฐานการผลิตที่ท่านสมัยมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยความสะอาดนะครับไม่มีสารปนเปื้อนไม่มีสารสเตียรอยด์ไม่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะครับหลายคนก็ถามเยอะว่าเฮ้ยท่านกินเป็นประจำทุกมื้อไตสิบ่เสียบ่ไม่มีเสียครับมีแต่ไตจะดีขึ้นเพราะอินทราจะไปช่วยระบบในการล้างไตในการฟอกไตไปในโตครับพี่น้องเนาะ0894176156นะครับ

คิดนะพี่น้องเนาะไม่ใช่นั่งรถเฉยๆนะครับนั่งไปด้วยคิดไปนํานี่แหละครับการคิดนี่การคิดการคิดเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าสังขารสังขารน่ะคือการปรุงแต่งนี่การปรุงแต่งในขันหาเนาะครับเนาะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหาโตรูปก็คือร่างกายเฮารูปเวทนาเวทนาก็คือการรับรู้อารมณ์การเสวยอารมณ์มีอยู่3อย่างก็คือสุขทุกข์แล้วก็กลางๆนะครับอย่างที่3ก็คือสัญญาสัญญาคือความจำนะครับคนเฮาเห็นหยังมันสิจำไว้จิตมันจะจำไว้อย่างที่4ก็คือสังขารไอ้ตัวสังขารคือการปรุงแต่งปรุงแต่งในเรื่องของสิ่งที่ผ่านไปปรุงแต่งเรื่องอนาคตปรุงแต่งในเรื่องปัจจุบันแล้วก็วิญญาณก็คือตัวรับรู้ตัวรู้นั่นเองนะครับคือวิญญาณจิตของเฮาความคิดของเฮานี่มันจะวนเวียนวนเวียนอยู่ในเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารตัววิญญาณวิญญาณคือตัวรู้นะครับนั่งรถไปนั่งก็คิดไปนั่งคิดนี่คิดถึงเรื่องหยังคิดถึงเรื่องเก่าๆก็เป็นสัญญาขันเห็นป่ะครับเป็นความจำได้นะครับในที่ผ่านมาจินตนาการคิดไปนะครับมันก็อยู่กับความคิดนะเพราะคิดถึงเรื่องที่มันทำให้บ่สบายใจก็เป็นความทุกข์ก็เป็นเวทนาอีกแต่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นนะครับอยากจะวางสิ่งเหล่านี้มันต้องฝึกเด้ฝึกให้อยู่กับอะไรครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันอยู่กับกายไงอยู่กับรูปไงนะครับขณะที่นั่งรถทัวร์นี่การนั่งรถทัวร์มันคือปัจจุบันแต่ความคิดมันหลงลอยไปดิมันไปตามสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งไปในอดีตก็เป็นสัญญาเจอเรื่องความไม่สบายใจก็เศร้าใจสินะทีเนี้ยมันจะตัดอย่างนี้ได้ไงก็ต้องมาอยู่กับปัจจุบันเอาตัวรู้นะครับตัวรู้มาอยู่กับปัจจุบันถ้าเรารู้ว่าเรากำลังคิดความคิดนั้นหายไปโอ้กำลังคิดตัวเนี่ยความคิดมันจะหายไปทันทีนะครับฉะนั้นตัววิญญาณก็คือตัวรู้สิ่งเหล่านี้พี่น้องครับมันต้องฝึกให้รู้เท่าทันกับปัจจุบันส่วนมากที่มันทุกวันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคนที่มีปัญหาชีวิตเยอะๆนี่อยู่กับความคิดของเจ้าของนะครับความคิดที่ผ่านไปอยู่กับโลกอนาคตแต่ไม่ได้อยู่กับโลกความเป็นจริงคือปัจจุบันเรากำลังอยู่กับอะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับเนาะเอาฝากไว้ฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่นี่โอ้ยขั้นเฒ่ามากมันก็ต้องมีวิธีการหลายอย่างนี่นอกจากจะดูแลทางกายแล้วทั้งใจก็ต้องดูแลนํานะครับทีนี้ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่เป็นกันมากเลยนะครับอันดับ1ก็คืออาการเวียนศีรษะนะครับอาการเวียนศีรษะจะพบได้บ่อยในผู้สูงอายุโดยมากอาการมักจะเป็นให้หายนะครับบางครั้งอาจจะมีการบ้านหมุนคลื่นไส้อาเจียนซึ่งสาเหตุของอาการเวียนศีรษะนั้นเกิดจากปัจจัยที่เกี่ยวกับการควบคุมการทรงตัวของร่างกายนะครับองค์ประกอบไปด้วยอวัยวะทรงตัวในหูชั้นในการมองเห็นระบบประสาทตลอดจนสมองน้อยที่ควบคุมการทรงตัวนะครับระบบกล้ามเนื้อและข้อต่อหลายอย่างครับปัญหาหลายอย่างที่ทำให้ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะมีอาการเวียนศีรษะวิ่นอยู่เรื่อยวิ่นพินิจใช่เอ้ยสิลุกขึ้นจะเลอะเทือนโอ้ยไปใส่กระบอกได้บ้านหมุนยังเสียนะครับฉะนั้นมื้อนี้พินิจใช่มีแนวมาแก้ปัญหาด้วยครับหลายคนที่ดื่มกินอินทราอาการเคยวิ่นนี่มันสิหายไปเด้นะครับพอได้วิ่นคักๆห่วยกินอินทรานี่มิดเลยนะครับลองเบิ่งแม่นี่นะบ่เว้าหลายบ่เว้าหลายเจ็บข้อโอ้สับไว้รุ่นเนี่ยอินทานี่คนที่ดื่มกินอินทาเป็นประจำอาการวิ่นอาการเวียนศีรษะจะหายไปครับเพราะอินทราจะไปช่วยขยายหลอดเลือดทำให้เลือดมันเดินสะดวกมันจะไปละลายไขมันในเส้นเลือดนะครับท่านที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องอาการทรงตัวเวียนศีรษะเป็นประจำนี่พี่น้องครับเอาฝากไว้เด้อสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดอินทราครับ
0894176156นะครับทรงฮอตบ้านบริการฮอตหม่อง0894176156ครับ

หักจากปักใต้แล้วมาต่อที่ด่วนบขส.ของสนธิสมมาตรนะครับฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาให้ได้ฟังกันนะครับบทเพลงเก่าๆต้นฉบับนะครับ0894176156 0894176156ครับนิดชัยเป็นผู้เว้าซุ้มจอเป็นผู้ฟังด้วยครับเด้อสนใจสั่งซื้ออินทรานะครับสารสกัดจากสมุนไพร23ชนิดซึ่งเป็นสินค้านำเข้าจากประเทศแคนาดานะครับ1ขวดราคา 1,445 บาทส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับส่งฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับ0894176156

0: อินทราคือผลิตภัณฑ์23ชนิดที่รวมอยู่ในขวดเดียวกันสมุนไพรทุกชนิดได้ผ่านการตรวจสอบวิจัยและทดลองแล้วว่าสามารถทำงานร่วมกันและส่งเสริมซึ่งกันและกันอินทราคือสิ่งดีๆที่เริ่มจากข้างในอินทราคือสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติอุดมไปด้วยวิตามิน11ชนิดแร่ธาตุ22ชนิดและคุณค่าของสมุนไพร23ชนิดซึ่งร่างกายจะดูดซึมสารอาหารที่อยู่ในรูปแบบของเหลวได้ดีกว่าและให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ารสชาติดีดื่มง่ายดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
1: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156 089-417-6156
2: หลายคนกินอินทราไปแล้วสิเบาตนเบาโตนะครับพี่น้องฮู้บ่ว่าเป็นหยังเบาตนเบาโตนะครับเบาตนเบาโตมาจากว่าอินทรานี่มันจะไปช่วยขับล้างพวกสารพิษครับไปกำจัดและขับสารพิษออกจากทั้งระบบของร่างกายนะครับบางคนมีของเสียตกข้างของเสียที่ร่างกายมันบริสุทธิ์ประโยชน์นั่นแหละครับฉะนั้นคนที่มีของเสียที่มันตกค้างในร่างกายด้วยครับพี่น้องสังเกตเจ้าของครับจะมีการดังต่อไปนี้นะครับสิมีการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะครับเหนื่อยง่ายสะอึกซึมคลื่นไส้อาเจียนเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันครับอันนี้คือการของเสียที่มันตกค้างในร่างกายนะครับจะมีอาการเหนื่อยอ่อนเพลียนะครับซึมสีหากอยู่เรื่อยสินะเบื่ออาหารครับรสชาติอาหารที่มันแปลกไปผิวแห้งระคายเคืองผิวแล้วก็คันนะครับนี่คือของเสียที่มันตกค้างในร่างกายครับส่วนบัดนี้ส่วนสารพิษบัดนี้สารพิษที่เฮารับประทานเข้าไปนะครับหรือว่ามันเข้าสู่ร่างกายในทางใดก็แล้วแต่ว่าเป็นพวกสารพิษเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วร่างกายมันจะมีกระบวนการขับพิษในตัวอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันออกมาบ่หมดครับพี่น้องในการขับออกมาเช่นขับมาในรูปแบบของปัสสาวะอุจจาระแต่นะครับถ้าคันมันบ่สามารถขับสารพิษนั้นออกมาได้หมดนี่มันก็จะเกิดอาการหมักหมมเป็นสารพิษตกค้างนะครับและส่งผลให้เกิดอาการเจ็บป่วยตามมาพี่น้องลองสังเกตเจ้าของนะครับคนที่มีสารพิษตกค้างเนี่ยหนึ่งล่ะครับท้องจะอืดท้องอืดท้องผูกปากเหม็นครับผิวหยาบกร้านนอนหลับยากอาการเหล่านี้ล้วนมาจากที่มีสารพิษตกค้างเลยครับท้องอืดท้องผูกปากเหม็นผิวหยาบกร้านนอนหลับยากนะครับฉะนั้นหลายคนที่เพิ่นกินอินทราต่อเนื่องนี่สรรพคุณของอินทราประโยชน์ของอินทราข้อที่หนึ่งเลยนี่คือยังครับคือการกำจัดและขับสารพิษครับการกำจัดและขับสารพิษที่มันอยู่ภายในร่างกายเขาออกมานะครับฉะนั้นคนที่ดื่มอินทราเป็นประจำเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเบาครับเบาตนเบาโตเนี่ยจะบ่นักตนหนักโตนะครับเพราะว่าของเสียแล้วก็สารพิษมันถูกขับออกมานั่นเองครับพี่น้องเนาะเอาฉะนั้นก็ฝากตอนไว้ด้วยครับนี่เอาไปดูแลเบื้องแง่สุขภาพกันครับสารสกัดจากสมุนไพรถึง23ชนิดอินทราเป็นสินค้ามาจากประเทศแคนาดานะครับพินิจชัยทรงฮอดบ้านบริการฮอดหม่องครับหมายเลขโทรศัพท์089-417-6156 089

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ
2: กองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่าง

ให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: ราคายางเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท
3: ้บ่ว่าสิถึกเจาะมาแต่ใสถ้าบ่ถึกใจให้ไข่ค้ำบาดาลซิ่งเจาะให้เด้อไข่ค้ำบาดาลซิ่งรับเจาะน้ำบาดาลทุกขนาดตั้งแต่4นิ้วถึง8นิ้วเจาะบ่เจอน้ำบ่คิดตังพร้อมบริการติดตั้งงานโซลาร์เซลล์แบบครบวงจรบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทุกท่านสนใจติดต่อนุ่มสุวิชัย0811330630 0811330630เจาะถึงที่เจอหน้า 100% ไข่ค้ำบาดาลซิ่งไข่ค้ำบาดาลซิ่งเด
4: ้ออินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
5: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร0894176156
6: นครหลวงเวียงจันทน์ติดต่อแม่เลี่ยงค่ำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
5: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
7: ไอ้จอยมึงเป็นอีหยังสีสันเหลืองลาหน้าตาเสียดเซี่ยวเหลืองกระปูกี
8: พ่อใหญ่จักว่าเป็นหยังเขาก็กินได้สงสัยเป็นพยาธิมันเป็นปันปนในท้องไปหมดแต่ก็หาซื้อยายังมากินกันแล้วขามันบ่ได้จักเถื่อ
7: นี่ยาทายพยาธิ K16 พ่อใหญ่ขามันเป็นประจำได้ผลดีอีหลี K16 กินทายพยาธิและขาพยาธิอยู่ในแผงเดียวกันยาทายพยาธิ K16 อยู่ในแผงเดียวกันมือเดียวเถื่อเดียวทายพยาธิขาพยาธิตายยกข้างทั้งตัวพยาธิและไข้พยาธิ0,000หมดตายเกลี้ยงบ่เหลือสบาย
8: ดีแล้วพยาธิร้ายมึงอย่าอยู่เลยต้องตายด้วย K16 แน่นอน
7: ยาทายพยาธิ K16 ขาพยาธิร้ายตายบ่ผิดกฎหมายเฝ้าขาให้มันตายหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป

0: ู้ใจจังเลยแขนก็ใหญ่เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกินขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้า
1: สมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร0896873368 0896873368 0896873368
3: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวพระสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพระสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวพระสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินแล้วหลายยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีมีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: สวัสดีครับแม่แม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะครับเนาะ
2: จ้า
1: แม่อยู่บ้านเลขที่125หมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษมาครับ
2: แม
1: ่เอาดื่มแสนสุวรรณไปจักขวดละแม่เดี๋ยวนี
2: ้นี่ละขวดที่3นี
1: ่เพิ่งถึงขวดที่3
2: จ้า
1: ครับผม
2: กำลังกิน2มื้อ
1: กำลังกิน2มื้อนี่ละติ
2: ขวดที่3นะกิน2มื้อ
1: ครับแต่ก่อนนั้นเป็นยังแม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับ
2: ปัญหาสุขภาพเรื่องตากับขามันเวลามองเอายางไปขายของจริงมันสิมึนสิซ่านะมันสิเจ็บนอนอยู่มื้อแรกมันสิเจ็บตัวได้ทับขาไว้เอางานนั้นเลิกหนาลงพื้นนั่นสินอนดีล่ะแต่ก็สินอนได้
1: มันปวดแห้งติแม
2: ่มันปวดแห้งนี่ยังมื้อแรก
1: มันชาน้ําติ
2: มันซ่านะเวลามองเอายางไปขายขนมจริงๆนะแม่ขายขนม
1: แม่เป็นแม่ค้ามันบ่เวลาเดินแล้วมันจะปวดขาปวดได้คอหรือปวดกล้าม
2: แ
1: ม
2: ่ปวดแล้วมันก็สิมึนน่ะนะตั้งน้ําไปง้อกับมาเนี่ยมื้อแรกดิโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอนมันเจ็บเจ็บแอวเจ็บหยังก็แล้ววะนี
1: ่ปวด
2: ก็เลยฟังวิทยุก็เลยว่าเห็นผู้นั้นโตเก่าผู้นี้โตก็เลยแม่ก็เลยว่าเบิ่งสิร้องๆจังมากินเบิ่งเออก็จังมากินแล้วก็ปวดแรกอ่ะเจ้ามาการเนี่ยใครเนต้ากะต้าตะกี้มันกับพี่นิดพี่นิดพี่นิดมันเป็นตาเปียก
1: ครับ
2: ก็เลยกินขวดเลยก็โอ้ตาแข็งตัวนี่วะ
1: มันตาเปียก
2: นอนยังมือแรงเลยมันเป็นเต่าเป็นหินนะนาย
1: โอ้เป็นต้อหินติแม
2: ่จ้ามันไปพาไปได
1: ้ครับแต่ว่ามันสิมีน้ำตาอะไรออกมาบ่เศร้าติ
2: มันสิมีตาเปียกคือกันกับมองเป็นอันนั้นมันคันตาแล้วมันก็สิเปียกในหนังตานะในหางตามองเฮานี
1: ่ครับผม
2: ก็เลยกินมาเลยขวดนึงกิน3มื้อโอ้สังเกตเบิ่งว่าตามันก็เศร้ามันก็แห้งอ่ะนะ
1: บ่มีตาเปียก
2: บ่มองโทรทัศน์นี่สิมันก็ยังแจ้งแน่
1: แจ้งออกแม่นบ
2: ่มันก็แจ้งกว่าเก่า
1: ครับผม
2: บัดนี้ขานี่มันก็เจ้าเจ็บนอนยังมือแรงมันก็เจ้าเจ็บเจ้าปวดกันเลยว่าเออกูจิตจังกินอยู
1: ่อาการมึนชา
2: เ
1: ลยคร
2: ับ
1: อาการมึนชาดีขึ้นบ่
2: อาการมึนชากระเมิดแล้วมันจะบ่เวลามองห้องยางไว้นั่งๆอย่างที่มันก็ธรรมดาใส่มาอย่างก็โอ้ยมันก็เบาต้นเบาโตนั่นนะ
1: ไปง่ายขึ้นมันบ่
2: จ้
1: ายังเงินดีนะบ่แม่นอนหลับดีบ่ระบบขับถ่ายดีบ
2: ่นอนก็หลับดี
1: แต่ก่อนมีปัญหาบ่เรื่องนอนหลับนี
2: ่ไปกี่นอนบ่ค่อยหลับกันเลย
1: อ๋อมีอยู่
2: นะมันสิหมัวอยู่กลางดึกแต่บ่ทันได้กินแซ่บวันน่ะนะ
1: ครับผม
2: ก็เลยว่าโอ้บ่ก็ดีของบ่นี่ลิตัวเห็นบ่บ่คันโตเข้าโตออกกันเลยบ่ว่าต้องบ่ละกันจะของน้ำนา
1: ตอนนี้กินไปถึงขวดที่3ดิ
2: จ้าเมื่อเรากระตีช่างใหม
1: ่มันเริ่มไข้แต่ขวดใดแม่แต่ขวดใด
2: เริ่มอาการมันแต่ขวดแรกพุล่ะมองต้องสังเกตแล้วตัวจะของเวลาเป็นยังนะมันต้องสังเกตว่ายามนอนมันติดปวดคือเก่าบอตามันก็ติดเปียกคือเก่าบ
1: อที่ว่าแม่ที่ว่าแม่ปวดเนี่ย

0: ปวดในคอหรือว่าปวดกล้ามเนื้อหรือปวดหลังครับ
1: ปวดในขานี่ติ
0: เป็น
1: ขาหม้อข้าวยางนี่ขาซ้าย
0: อ๋อทั้งขาเลยติ
1: ปวดตึงมันสิมึนเสียไปเลยได้เวลาหม้อข้าวยางไปนี่กลางบ้านนี่
0: อืม
1: ดีขึ้นกว่าเก่าติ
0: โอ้ยิกจังสิมันสิช้าๆมันบ่แม่บ่รู้สึกมัน
1: จ้าตะกี้มันสิซ่า
0: อืม
1: เดี๋ยวนี้มันก็บ่เป็นหยังกันปกติมันก็สิมันก็สังเกตเบิ่งเจ้าของว่ามันสิดีทุกคำว่านมอนามัยแล้วว่าบ่ก็เลยสังเกตเบิ่งมาซุมือก็แล้วโอ้การมันก็นี่กินโค้นกลางบ้านมันก็ว่าตามันก็บ่เป็นตาเปียกเนาะเพราะว่าเออมันก็ดีขึ้นแล้วอ่ะ
0: โอ้ครับผมครับ
1: พอบ่ก็เจ็บหัวเข่าไก่เพิ่นกินน้ำ
0: อืมเป็นจังได๋ล่ะเพิ่นกินไปแจ๊กจอกแล้วแม
1: ่เพิ่นกินวัด3จอกว่าบ่ล่ะเอ้าเจ้ากินซะเต่าล่ะก็เห็นเต่ากินแค่แนวไงกินผู้เดียว
0: เพิ่นไข่บ่ล่ะเพิ่นไข่บ่ล่ะพ่อนะ
1: เออแล้วก็ไข่แน่แล้วก็ได้นอน
0: อืมเอาดีใจน้ำได้แม่เด้อ
1: จ้า
0: แม่ทองศูนย์วิเศษสังเนาะอยู่บ้านไหนแม่อยู่บ้านยัง
1: อยู่บ้านสบาย
0: บ้านสบายเนาะอายุเท่าไหร่แล้วแม่ตอนนี
1: ้อายุ60
0: 60ปีแล้วน้ำหนักตัวหลายบ
1: ่น้ำหนักที่ชิ้นหานี่นะยังหลาย
0: โอ้บ่หลายโตไม่ท้วมเนาะโตไม่อ้วนเนาะบ่อ้วน
1: บ
0: ่ป๊าดบ่อ้วนกันยังกับบ่อ้วนกันยังมึนชาอยู่เนาะ
1: ยังว่ะ
0: อืม
1: มันตะกี้มึงเฮารับน้ําหนักหลายบ่มันเดี๋ยวเช้าให้เช้าหน้าน้อง
0: ครับผม
1: ท่านเห็นนี่อ่ะ
0: อืมอย่างอื่นมีบ่อาการอื่นมีบ
1: ่บ่จ้ะบ่มีไปหาหมอก็บ่มีโรคอันนั้นอันนี้แหละ
0: โรคประจําตัวบ่มีบ่มีเนาะ
1: บ่
0: ครับผมเอาคุณภาพถูกใจคักบ่แม่
1: คุณภาพก็ตื่นใจคักเหมือนเป็นทุกวัน
0: ขวดสีใดขวดสีใด
1: นี่ขวดที่สามเลยนี
0: ่ขวดสีใดขวดน่ะขวดแสนสุวรรณสีใด
1: ขวดสีทองจ้ะ
0: สีทองเนาะครับผม
1: จ้า
0: เอาคันมีพี่น้องเป็นมีปัญหาขึ้นแม่นี่สมควรกินบ่แม่แสนสุวรรณนี
1: ่สมควรกินที่เพิ่นสิกินอยู่เพราะว่าเพิ่นรอเงินให้ลูกเพิ่นจงมาอยู่เพิ่นมาเห็นนะ
0: บอกต่อแล้วแม่นบ
1: ่จ้าบอกต่อพี่น้องล่ะพี่น้องเพิ่นนิน
0: อืมแม่กินที่หลายๆปานใดจักซี่ๆถ้วยตวงนึงน่ะ
1: 30ซี่ๆจ้ะ
0: เต็มที่เลยเนาะนั่นน่ะยายแรกๆครับครับผม
1: มันเต็มแล้วก็หีด30ซี่ๆมาเลยแล้วตัวบาดนี
0: ่ก็ค่อยๆดีขึ้นบ่กระทุ่งเลยเนาะบ่ไหลบ่หยังเลยบ
1: ่มันก็ค่อยดีขึ้นแล้วมันก็บ่เจ็บบ่ปวดนะมันบ่ทรมานเวลาหมอนอนนี่สิเวลาหมอหยังไปหยังมาสิมันก็บ่เจ็บบ่ปวดนี่ก็พอดีล่ะเต้นตัวน
0: ี่ครับขอบคุณนะครับคุณแม่นะแม่ทองศูนย์วิเศษสังหมู่2บ้านสบายตำบลรุ่งระวีอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษขอบคุณมากๆนะแม่นะ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับน้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
2: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่

0: ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ0979

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: แม่บุษบามีบันแท่นเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแกงเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจังเกิดจากยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ำหลังน้ำฟองน้ำโคกเป็นหลายตะละโอ้ยมันฟองขึ้นเป็นคือตะกั่วน้ำสิเหลือยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วอย่านอนบ่ได้แม่ไปโรคงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทําบ่ดีเบิ่งร่องมันก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยุบบ่ละแผลมันสิไข้แล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ํามังคุดลบกินแล้วเป็นคันเป็นไข้เพียงสบู่แสงแม่ก็เอาควบกันล่ะมันก็ไข้อยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำต่างมันเถอะแล้วนี่แห้งไปแล้วกินไว้สามขวดแล้วต่างอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ํามังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ํามังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาดนี้ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมู
2: คุณผู้ฟังคะเคยสงสัยไหมเวลาที่เรานอนตื่นขึ้นมาแล้วทำไมขี้ตามันถึงเยอะขี้ตาเยอะนี่ก็คืออาการที่ขี้ตาสะสมอยู่ตรงหัวตาหรือเปลือกตาปริมาณมากๆนะคะซึ่งก็เกิดจากการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันแล้วก็ฝุ่นผงต่างๆบริเวณหัวตาที่มักจะเกิดขึ้นในขณะที่เราหลับค่ะทีนี้ตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้ามันก็เลยทำให้เรามีขี้ตาเยอะในตอนเช้าอาการดังกล่าวนี่มันอาจจะเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็เจอทุกคนทุกท่านเจอแต่ถ้าหากว่าขี้ตาที่มันมีปริมาณมากๆอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานๆหลายๆวันเข้าเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การมีขี้ตาเยอะปกติแล้วนะคะมันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกอะไรบางอย่างที่ทำให้เรารู้ว่าอืมันไม่ปกติแล้วอาจจะมีอาการบาดเจ็บหรือติดเชื้อที่ดวงตาก็ได้วันนี้สาระสุขภาพเรามีเรื่องของขี้ตาเยอะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังอย่างละเอียดโดยหนุ่มอนามัยเราจะฟังไปพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ
3: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
4: ขี้ตาเยอะขี้ตาเยอะคืออาการที่มีขี้ตาสะสมอยู่ตรงหัวตาหรือเปลือกตาปริมาณมากซึ่งเกิดจากการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆบริเวณหัวตาที่มักเกิดในขณะนอนหลับและทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่ามีขี้ตาเยอะในตอนเช้าโดยอาการดังกล่าวอาจเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามหากมีขี้ตาปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายวันก็อาจเป็นสัญญาณการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อที่ดวงตาได้โดยเฉพาะหากขี้ตาเยอะร่วมกับมีอาการอื่นๆเช่นคันตาเจ็บตาตาไวต่อแสงอาการของขี้ตาเยอะคือมีขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณหัวตาปริมาณมากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าซึ่งอาจเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้แต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อต่างๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้มีขี้ตาเยอะและเหนียวเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือติดต่อกันหลายวันขี้ตามีลักษณะเป็นหนองข้นเปลือกตาบวมหรือแดงลืมตาลำบากในตอนเช้าทั้งนี้หากพบอาการข้างต้นรวมถึงปวดตาหรือมีปัญหาการมองเห็นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันทีสาเหตุของขี้ตาเยอะการสะสมของเยื่อเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆทำให้เกิดขี้ตาขึ้นซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ช่วยป้องกันดวงตาและกำจัดเศษผงต่างๆในดวงตาที่อาจเป็นอันตรายออกไปแต่การมีขี้ตาเยอะเกินไปนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นท่อน้ำตาเกิดการอุดตันทารกแรกเกิดมีท่อน้ำตาขนาดเล็กซึ่งเกิดการอุดตันได้ง่ายทำให้เกิดการสะสมของขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองขึ้นและอาจมีลักษณะคล้ายหนองแต่ปัญหาขี้ตาเยอะในทารกอาจไม่ใช่สัญญาณของการติดเชื้อหากไม่มีอาการตาแดงเกิดขึ้นร่วมด้วยตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบภาวะดังกล่าวอาจทำให้มีขี้ตาสีขาวสีเขียวหรือสีเหลืองออกมาเป็นปริมาณมากและขี้ตาอาจมีลักษณะข้นเหนียวหรือติดที่เปลือกตาจนทำให้ลืมตาลำบากได้โดยผู้ป่วยอาจมีอาการตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบที่ตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นตากุ้งยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในต่อมไขมันใต้เปลือกตาส่งผลให้เกิดตุ่มนูนเล็กๆภายในหรือภายนอกเปลือกตาอาจทำให้มีขี้ตาเยอะและเกิดตุ่มหนองที่สร้างความเจ็บปวดได้กระจกตาเป็นแผลแผลที่กระจกตาอาจทำให้กระจกตาติดเชื้อและเกิดการอักเสบได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีขี้ตาไหลออกมาเป็นเมือกเหนียวตลอดเวลาร่วมกับอาการปวดตาและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ตาบอดได้คอนแทคเลนส์ การใส่คอนแทคเลนส์อาจทำให้มีขี้ตาเยอะได้เช่นกันโดยเฉพาะหากใส่คอนแทคเลนส์เก่าหรือเกิดอาการแพ้ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองมีขี้ตาและตาแดงตามมาได้การรักษาขี้ตาเยอะการมีขี้ตาเยอะในตอนเช้าเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาแต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อต้องรักษาตามสาเหตุที่พบซึ่งวิธีการรักษาอาการขี้ตาเยอะปฏิบัติดังนี้ใช้น้ำตาเทียมแพทย์อาจแนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อรักษาอาการแพ้และอาการตาแห้งใช้ยาปฏิชีวนะกรณีที่อาการขี้ตาเยอะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์อาจสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในรูปแบบยาป้ายตาหรือยาหยอดตาเพื่อรักษาการติดเชื้อลดอาการแทรกซ้อนและลดอาการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือขยี้ตาหากใช้ยาหยอดตาควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งสวมแว่นตาควรใส่แว่นตาแทนการใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าอาการขี้ตาเยอะจะดีขึ้นประคบร้อนใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วประคบลงบนเปลือกตาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากปัญหาสุขภาพตาโดยทั่วไปอาการขี้ตาเยอะไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆแต่หากเกิดขี้ตาเยอะจากการติดเชื้อหรือเป็นแผลที่กระจกตาอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจทำให้ตาบอดได้การป้องกันขี้ตาเยอะหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาหากไม่จำเป็นและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอกรณีที่ใช้ยาหยอดตาควรระวังไม่ให้ปลายขวดยาหยอดตาสัมผัสกับหน้าหรือนิ้วมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้น้ำตาเทียมที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีกันเสียก่อนใส่คอนแทคเลนส์ต้องล้างมือให้สะอาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์อย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เมื่อหมดอายุการใช้งานหากมีปัญหาสุขภาพตาอยู่ต้องรับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
3: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
5: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
6: สวัสดีครับแม่
7: สวัสดีจ้า
6: ครับแม่ซื้อว่าจังไดให้ครับ
7: แม่ระเบียบจ้า
6: แม่ระเบียบเนาะอยู่บ้านใดแม่เนี่ย
7: อยู่บ้านนนท์พวงจ้า
6: บ้านนนท์พวงอำเภอบัวใหญ่นี่มันบ
7: ่จ้า
6: เป็นจังไดแซนสุวรรณเอาไปดื่มทดลองแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
7: ก็เพิ่งได้กินกันเมื่อนี้มื้อวันที่2จ้ะก็ดีขึ้นอยู่จ้าม
6: ีปัญหาสุขภาพเรื่องยังครับ
7: สุขภาพเรื่องมันเกิดอุบัติเหตุตากรอนจ้าก็เลยเจ็บตลอดแต่เลยนะเกิดมันปวดแล้วก็มาดีมันปวดอยู่หัวเดือนเนี่ยอันนี้ก็ว่ามันไข้เลยจ้ะปวดตั้งแต่อันหลังทางนึงเนี่ยขึ้นไปหาหัวกับปันจุกในท้องแม่จ้ะขาการมองปวดมองหัวเข่าตาบ้ากับบอสถึงกับลันโกโกเก๋ๆตาบ้ามันนางยิ่งย่อบ่ได้จ้ะยังย่อบ่ได้แบบนี้อันโอ้ยฉันเกลียวจะเกลียวอะไรเนาะวันดีก็ดีมากเลยจ้ะถ้ากินไปกวนจำทีละเนี่ยนอนเลยจ้ะก็ดีดีดีกินเบาๆมาเรื่อยๆอย่างนี้ฉันยอมรับเลยจ้ะว่าดีดีมากเลย
6: จากตะก้อนนี่นั่งบ่ได้มันบ
7: ่นั่งไม่กำลังกับเพียบเอาไม่เข่าขึ้นย้ำลูกนี่จ้ะ
6: มันปวดสิครับนี่คือนางบ่ได้คือนางปกติบ่ได
7: ้มันปวดจากเอวลงไปที่แรกนะนี่เอวมันก็เป็นปวดอยู่ขาเนี่ยนางยิ่งย่อบ่ได้บ่เนียนมันไปวัดมื้อเจ้าเนี่ยไปร้องนางล่างสวยเบิ่งบ่มีแนวนางนะแต่ที่นางตั้งนางหยังได้นางก็จะได้นางตั้งสวยร่างหยังก็ได้บ่มีเลยเห็น ว่าเอาคลิปต่างๆที่สังเกตว่ามันมีคลิปนางใดว่าป่ากันดอกนั่งร่างตัวอยู่กับป่านางยังย่ออะไรธรรมดาคือเข้าดังตะกี้ตะกอน
6: อ๋อคือนาง

0: นั่งสั้นเข่าแล้วก็เอาตูดลงข้างล่างนี่มันบ่ครับ
1: จ้า
0: อืมตะกี้บ่ได้เลยมันบ่ครับจากอุบัติเหตุที่เฮาเป็นมา
1: อันถ้าบ่มีเรื่องห้องอยู่อันตูดเข้าก็นั่งบ่ได้เลยจ้ะกินตะกี้ก็มีแต่ห้องนี่หมู่เจ้านี่บ่มีแต่ห้องเป็นสังเกตสังเกตแหน่คิดดีจะเกี่ยวจักอย่างเลยเด้อกินมาหลายอย่างหลายแนวแล้วซั่นดอก
0: อืม
1: อันนี้ยังจะกินมาโดนมาอย่างได้ดีก็เอามากินแล้วก็บ่เห็นซึกเบาๆแบบนี้ซั่นดอก
0: ได้นวดได้หยังได้กายภาพบําบัดอยู่บ่
1: อันนวดนี่แข็งตะเก็บจ้ะแข็งนวดแข็งเก็บตื่นฉันก็เลยบ่นวดตอนนี้เป็นตะกี้ตะกอนฉันว่าเป็นเบาหวานมันนี่มันก็ต้องป่วยแล้วว่าเป็นเบาหวานแต่ที่ไหนกับปกติวันนี้มันลดแนวนี่กินเวลากินได้แบบใดจ้ะมันเบาหวานลดแนว
0: อยากให้ลดก็กินน้ำด้วยไม่หลายแล้วกับปัญหาที่สุดใหญ่สุดก็คือมันสิกินข้าวแซ่บไหมครับพยายามควบคุมอาหารนะครับ
1: จ้ะเบาหวานมันลดแล้วนะจ้ะหมอไปตรวจนะว่าลดมาก70ฉันก็เลยว่าก็กินยาเห็นม
0: ัน
1: ส
0: ิ
1: ลดล
0: ง
1: อ
0: ี
1: ก
0: บ่จ้ะโอ้บ่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันจะปรับสมดุลมั้ยครับมันจะปรับสมดุลให้มีความพอดีครับผมมันสิควบคุมระดับน้ําตาลง่ายขึ้นบ่ให้สูงให้ต่ําจนเกินไปนะครับ
1: ตั้งแต่การกินนั้นน้ํามะกรูดมันเนี่ย2มื้อนี่ถ้ามีหันใจอิ่มแล้วก็บ่เมื่อยเลยจ้ะ
0: สดชื่นขึ้นติครับ
1: มันต้องตามวันดีขึ้นหลายเติบคือจ้ะ
0: ครับผม
1: อาการบ่เมื่อยบ่ล้านะสิวินดอกเมยของกะทิลมกันอย่างไปสิคือจังหนาเอาสิดวงเป็นรักหัวนะจ๊ะรับปานนานเด้อจ้ะน้องมานำไม
0: ้ครับผมครับผมอันน้ํามังคุดที่เฮากินนี่ขวดสีเหลืองทองนี่แม่นบ
1: ่จ้าจ้า
0: แซนสุวรรณแม่นบ่ที่น้องมานำไม้ส่งให้นี่แม่นบ
1: ่แม่นจ้าจ้า
0: อ๋อกินแค่3จอกอ่ะนะ3ครั้งอ่ะนะครับแม่นบ่กินเท่าหลายปานใดครับ
1: กินเท่าละเพิ่นจอกแต่ฉันกันเบาหวานกันลดมากฉันกินกระเคงจอก
0: โอเคครับผมแค่เครื่องจอกอะนะ35ซีซีเนี่ยนะ
1: จ้า
0: เห็นความแตกต่างเลยแม่นบ
1: ่จ้าอันตามจริงอย่างกินนั่นเป็นจอกเลยจ้ะ
0: มันของเฮามันเค็มข้นบ่ต้องกินเต็มจอกก็ได้ครับ15สําหรับเบาหวานให้เริ่มต้นที่15ซีซีครับผมแต่ว่าขันปัญหาสุขภาพอย่างอื่นขันจังพวกอย่างอื่นน่ะน่าจะเริ่มที่20ถึง30ซีซีได้ครับ
1: จ้า
0: ครับขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อที่โทรมาแจ้งผลนะครับ
1: จ้า
0: ครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ ร้าน

0: แสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

เซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายจะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเฮ้ยยี่ห้อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน่วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
1: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได้กล่องเด้อยายเด
0: ้อราคาเท่าใดล่ะอำนวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192945ทวนซ้ำ0979192945
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปตรวจน้ำมูอ่ะ

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ชื่อชูศักดิ์ฮะพจมณีรัตน์เป็นวิศวกรอยู่บริษัทกรณิตก่อสร้างครับคุณหมอก็ตอนแรกครับมองไอ้ที่ฝืนขึ้นอันนี้ครับว่าเป็นสะเก็ดเงินนะครับตะกี้นี่ก็เป็นเกามีปวดเกาใช่ครับบริเวณไอ้หัวไม่เท้าครับหัวไม่เท้าโอ้แทบเดินไม่ได้เลยครับผมวินิจฉัยสะกดยูริกครับตอนที่ไปหาคุณหมอนั้น8ประมาณ 8.3 นะครับก็ให้ยามาทานครับประมาณได้ไม่ถึงเดือนนะครับพอดีแฟนเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้ลองทดลองทานดู
2: ครับแซนสุวรรณขวดสีทองนี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับพอเดือนถัดมายูนิตลดลงครับลดลงเยอะเลยอยู่ในเกณฑ์ปกติตอนนี้เหลืออยู่ 6.2 นะครับผิวก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องจามเรื่องอะไรเงี้ยหรือที่ว่าตื่นเช้ามาต้องจามอะไรเงี้ยก็ไม่มีแล้วนอนหลับก็สบาย

0: ุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
1: วันนี้มีน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณตั้งไว้บนโต๊ะที่บ้านสิคะจะเป็นมุมไหนก็ได้เป็นการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมแหละนอกจากการหาหยูกหายามาดูแลรักษาหาคนมาดามหัวใจพักผ่อนร่างกายดูแลสุขภาพแล้วตัวช่วยที่จะเสริมเพิ่มเติมเข้าไปน้ำมังคุดสกัดช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ค่ะวันนี้หาซื้อได้ก็ง่ายนะคะโทรไปเลยกับหนุ่มอนามัยเขาพร้อมที่จะรับสายคุณตลอดโทรไปปรึกษากันก่อนก็ได้ถ้ายังไม่มั่นใจว่าดื่มแล้วมันดียังไงดีต่อสุขภาพแบบไหนช่วยขยายความแล้วถ้าหากว่าดื่มแล้วดีต่อสุขภาพอย่าลืมบอกต่อๆคนที่คุณรักข้างเคียงของคุณด้วยนะจ๊ะฝากไว้ในอ้อมใจค่ะกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทุกครั้งที่ท่านดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณท่านจะได้สารแซนโทนเต็มถึง45ชนิดจากที่มีในธรรมชาติกว่า200ชนิดในมังคุดเรามีมากกว่าในผักในผลไม้สีเข้มชนิดอื่นๆซึ่งมีปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็มีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นดูแลสุขภาพที่ดีมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตินค่ะเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้จากนักวิทยาศาสตร์หลากหลายแขนงร่วมกันมากที่สุดอัลฟาแมงโกสตินนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดละ370บาทสั่ง3ขวดในราคา 1,100 บาทสั่งขวดเดียวเราไม่มีกล่องให้นะคะนอกจากท่านจะยกโหลยกลังน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีทองคอขวดสีเปลือกมังคุดเขียนข้างขวดเป็นภาษาไทยเท่านั้นว่าแซนสุวรรณ

0: คุณสนธิสมมาตรนะคะมาชวนสาวเจ้าแต่งงานกันเด้อของชำร่วยในงานมีหรือยังคะถ้าหากว่ายังวันนี้ขอแนะนำให้น้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์เป็นของชำร่วยก็น่าจะโอเหมือนกันแล้วก็นำมาเป็นขวดๆนะคะผูกโบสักนิดนึงให้มันเก๋ๆใช่ไหมคะผูกโบสีชมพูหน่อยนึงมีสติกเกอร์น่ารักๆนะคะติดไปเลยแทนคำขอบคุณจากคู่บ่าวสาวอะไรแบบนี้นะคะเก๋ดีเหมือนกันแล้วเป็นของชำร่วยให้อุ้ยดิฉันเชื่อว่าแขกเหลือที่ไปในงานนี่ต้องพออกพอใจชอบอกชอบใจแน่ๆเลยนอกจากจะส่งคุณค่าแล้วยังมีการดูแลสุขภาพได้อีกทางนึงด้วยนะคะนั่นน่ะวันนี้น่าจะเต็มอิ่มกับการฟังเพลงนะคะเพลงก็มีสั้นบ้างยาวบ้างถ้าวันไหนเพลงสั้นเราก็ได้ฟังกันหลายเพลงแต่ถ้าวันไหนเพลงยาวเราก็ได้ฟังกันน้อยลงเพลงที่ยาวก็จะมีคุณค่าก็จะเต็มอิ่มในการฟังเพลงของแต่ละเพลงค่ะแต่ละเพลงนั้นเราก็หยิบเอาต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเราอยู่ด้วยกันเป็นประจำทุกครั้งที่เรามาเจอกันน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์จริงใจกับคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเดียวกันไม่มีใครที่จะรักคุณแล้วก็จริงใจเท่ากับน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ที่จะดูแลสุขภาพคุณให้คุณมีสุขภาพดีโดยองค์รวมเพราะสารแซนโทนในมังคุดนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากแล้วก็ดีต่อสุขภาพของเราค่ะดื่มเป็นประจำดีต่อสุขภาพมากๆฝากไว้อยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็ให้น้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ดูแลสุขภาพคุณดื่มแล้วดีต่อสุขภาพอย่าลืมบอกต่อกับคนที่คุณรักมีติดบ้านติดเรือนไว้สะดวกมากๆดื่มเวลาไหนก็สะดวกฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์นอกจากน้ำมังคุดสกัดแสนสวรรค์ที่เป็นสินค้าชูโรงได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียอดสั่งซื้อสูงมากๆแล้วเรายังมีผลิตภัณฑ์คุณภาพที่อยากจะแนะนำท่านอีกนะคะไม่ว่าจะเป็นโกโบพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบกาแฟดีๆคอฟฟี่ดื่มแล้วดีดีดื่มแล้วอร่อยยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่สบู่สุชาวดีเนื้อแน่นๆไม่เปื่อยยุ่ยง่ายสบู่ของคนทุกวัย
1: แซนสุวรรณกรุ๊ปขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่มอบให้ผลิตภัณฑ์คุณภาพดีคุ้มราคาได้ประโยชน์คุ้มค่าหวังผลได้อย่างแน่นอนน้ำมังคุดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเสริมอาหารจากผลไม้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีราคาขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทโกลบอลพลัสตราตำนานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพืชสูตรเข้มข้นฉีดพ่นทางใบส่วนผสม10ซีซีต่อน้ำ20ลิตรสร้างตำนานหน้าใหม่เกษตรกรไทยราคากระปุกละ580บาท2กระปุก 1,000 บาทกาแฟดีดีคอฟฟี่กาแฟที่มีผงมังคุด 5% และส่วนประกอบอื่นๆ15ชนิดดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ที่มากกว่าดื่มกาแฟดีดีคอฟฟี่ราคากล่องละ150บาท12กล่อง 1,500 บาทยาสีฟันสมุนไพรชาโคลมีนัดผลิตจากผงถ่านไม้ไผ่และสมุนไพร10ชนิดเสริมสร้างสุขภาพในช่องปากและฟันราคาหลอดละ100บาท6หลอด500บาทสบู่สุชาวดีสบู่เนื้อแน่นไม่เปื่อยยุ่ยง่ายส่วนผสมจากมังคุดและน้ำนมแพะสบู่ดีของคนทุกวัยสุชาวดีราคาก้อนละ50บาท12ก้อนราคา500บาทสอบถามข้อมูลสั่งซื้อหรือต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร083-264-2953 083-264-2953
0: ฝากองค์ประกอบ

0: ของการมีสุขภาพดีๆไว้ตรงนี้ค่ะเจ็บป่วยไปหาหมอนะคะรับประทานอาหารที่หลากหลายให้ครบ5หมู่โดยเฉพาะผักและผลไม้ควรให้ได้ครึ่งนึงของอาหารในแต่ละมื้อมีเวลาก็ออกกำลังกายเหมาะสมตามวัยอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ3วันปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอทำจิตใจให้ร่าเริงเบิกบานอยู่เสมอการสวดมนต์การนั่งสมาธิทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้นได้ค่ะ
1: ลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: ก่อนจากกันในวันนี้เช่นเคยนะคะฝากแง่คิดของการดำเนินชีวิตไว้ค่ะทุกการลงทุนล้วนแล้วแต่มีความเสี่ยงแต่การลงทุนที่เสี่ยงน้อยที่สุดคือการลงทุนที่ตัวเองเสียงขับร้องจากคุณสาริกากิ่งทองกับเพลงที่ชื่อหวังเวิร์ดขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วก็อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบรายการพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่มีความสุขทุกท่านแล้วก็มีความโชคดีทุกท่านจนกว่าจะพบกันสวัสดีค่ะ

FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811333 0630

0: FM 104.5 MHz โทร0424003033
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร6118074เด้อค่ะเด
2: ้อกองดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630นครหลวงเวียงจันทร์540711115407111 540-7111. เด้อพี่น้อง
3: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
4: เกิดได้คือสิดีเกิดเป็นผู้หญิงก็จะแม่นลำบากเฮ็ดงานหนักก็ยากปวดท้องน้อยจ้องเสียแอวปวดรอบเดือนเจ็บหมดลูกกระพองกัน
5: อ้าวสิมีปัญหาแบบนี้เข้าเป็นมาก่อนอย่าตกใจไปซื้อดีต้าตาห้านมากินปัญหาต่างๆก็สิหมดไปเฮ็ดงานหนักก็ได้แถมสู่สามีได้สบายหายห่วงย้อนดีต้าตาห้านเด้อ
4: ตะพัดกินดีต้าตาห้านคือหมู่ว่าเฮ็ดงานหนักก็ได้บ่เป็นหยังจักเทื่อดีต้าตาห้านดีอีหลีเด้อ
6: ถูกต้องดีตราตาหานดีอิลีแก้แผลฝีหนองแก้อักเสบของอวัยวะต่างๆเกิดจากการติดเชื้อกินดีตราตาหานดีอิลีมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป

0: เอวก็ใหญ่หน้าท้องก็ใหญ่สะโพกน่องใหญ่ไปหมด
1: ใช้สมุนไพรแอนแอนแคปซูลสิเธอสมุนไพรแอนแอนช่วยระบายขับถ่ายกากอาหารขับถ่ายเมือกมันสมุนไพรแอนแอนละลายไขมันแถวๆหน้าท้องแขนสะโพกช่วยลดน้ำหนักทำให้เบื่ออาหารสมุนไพรแอนแอนผลิตมาจากสมุนไพรแท้ๆกว่า10ชนิดไม่มีสารอันตรายรับประทานครั้งละ2แคปซูลก่อนนอนจะรู้สึกสบายตัวเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเนื่องจากน้ำหนักตัวลดลง
0: นึกแล้วเชียวต้องมียาดีแน่ๆดูเธอหุ่นดีและมั่นใจเหลือเกิน
1: ขอบคุณสมุนไพรแอนแอนแคปซูลจ้าสมุนไพรแอนแอนทะเบียนเลขที่ G112/49อนุมัติโดยกองอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข
2: สามล้อสามล้อสต๊อปสต๊อป
3: ยับยับยับยับยับมันเสียบกิน
2: ว้ายผมมีตาพ
3: อว่าจังไหนหรอพ่อใหญ่เจ้ามาแต่ใสแล้วเจ้าสิไปใสเจ้ามากับไผสิไปกับไผหรือจังไหนหรอพ่อใหญ
2: ่เออผมมียังดอกสิโบคันอื่นดอกสั่ง
3: โอ้ยอย่าเขียนไปหลาย
2: สั่งเว้ย
3: สรุปแล้วเจ้ามาแต่ใสนี
2: ่เอ้าก็ยืนอยู่หน้าทกสก็มาแต่ทกสล่ะเนาะป้ายเมืองเกื้องดูนี่ก็อ่านเบิ่งได้เป็นหยัง
3: เออแม่นเนาะทกสท่าบ่แม่นความเจ้าอีหลีบ่ใหญ
2: ่โอ้ย3ล้อคันนี่มันเต็มบาทบ่วะ
3: เจ้ามาหยังสั่น
2: กูมาใส่นี่ทกสอย่าสอหลาย
3: แล้วเจ้าสิไปใส่บัดนี
2: ่เอาจังซี
3: ่เอาจังได
2: เฮาจ้างตัวร้อยนึง
3: ได
2: ้พาเฮาวนตลาดท่าบ่จักรอบดู
3: สีวนเฮ็ดยังคือบ่ขี่พากลางตลาดไปรวด
2: ก็ว่าสิหาเลาะซื้อเครื่องสูบน้ํานี่ล่ะตกมาปีนี้แรงคักก็ยังว่าจอกสิเฮ็ดจังได๋เทวดาก็บ่ปวดเหี่ยวจักเทื่อ
3: มาซั่นขึ้นรถลงๆๆๆบัดนี้ฮอดแล้วฮอดแล้ว
2: ฮะอ้าวอีหยังวะบ่ทันได้ไปไสอยู่คือสิเอาง่ายแท้เงิน101นี
3: ่กรุณางวกซ้าย
2: งวกเฮ็ดหยัง
3: ร้านใบแก้วศูนย์รวมเครื่องมือสร้างอุปกรณ์การเกษตรท่อประปาเครื่องตัดหญ้าเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำเครื่องใส่ไฟฟ้าแบบโซลาเซลล์หรือใส่เบนซินดีเซลแล้วเพิ่นก็จำหน่ายอะไรแทรกเตอร์มีครบให้พ่อใหญ่ทุกอย่างเลยให้เจ้าเลือกเอามีหลากหลายพ่อใหญ่เอ้ย
2: อ้าวแม่นสิเฒ่าร้านใบแก้วตั้งอยู่ข้างทกสนี่ติโอ้ยสำคัญล่ะแม่เห็นเครื่องสูบน้ำตั้งอยู่นี
3: ่แน่คือบ่ยางมาซื้อ

0: ซั่น
1: จักคือกันสงสัยสิลืมข้าววะ
0: ซั่นแล้วเฒ่าแล้วก็บ่รู้เรื่องรู้เล่าหยังน้ำไม่มีน้ำไม่มานึกถึงร้านใบแก้วเรามีสินค้ามากมายกว่าที่คุณคิดตั้งอยู่ข้างธกส.อำเภอท่าบ่อโทร086-871-7224
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฝ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเคลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร081-133-0630 081-133-0630 นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลี้ยง

ใช่แล้วครับซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแมนมอเตอร์ร้านแมนมอเตอร์จำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อพร้อมจำหน่ายรถมอเตอร์ไซค์มือสองสภาพดีเกรด A และเรายังจำหน่ายรถสามล้อสกายแล็บบริการทั้งเงินสดและเงินผ่อนรับจัดไฟแนนซ์ให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำรับทำพรบ.ต่อภาษีและงานทะเบียนรถทุกชนิดร้านแมนมอเตอร์ยังจำหน่ายอะไหล่รถมอเตอร์ไซค์ทุกยี่ห้อพร้อมอะไหล่แต่งรับซ่อมรถมอเตอร์ไซค์และสามล้อโดยช่างผู้ชำนาญงานร้านแมนมอเตอร์ตั้งอยู่ถนนท่าบ่อหนองสองห้องตรงข้ามปั๊มพีทีทางออกไปบ้านโพนสาโทร042-432-019บริการทุกระดับประทับใจซื้อรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใดไปร้านแม

0: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งทุ่มทน
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นยูบ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพระสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพระสอนก็เลยลองมากินพอเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาว

0: ว่าสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเสื้อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวผสมบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวผสมน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวผสมก็งึดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวผสมก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวผสมก็มักตรงนี้ล่ะสาวผสมก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางทีนะสาวผสมไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิคะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวผสมก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวผสมนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวผสมก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวผสมเนี่ยได้เอาน้ํามังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีแด้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวผสมก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวผสมก็ยังขายอยู่ปกติละค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวผสมก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสมได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสมอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นสิแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสมได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสมบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสมใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสมก็เว้าคําเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
0: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณสวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่หน่อยเนาะ
1: จ้าน
0: ี่คุณอ่านคุณแม่หน่อยนามสกุลยังค่ะ
1: นามสกุลนันทจันทร์บ้านเลขที่66หมู่12ตำบลพระบาทหน้าสิงห์อำเภอปัตตนาวาสี
0: จังหวัดหนองคายเนาะ
1: จ้า
0: อ๋อจังหวัดหนองคายค่ะเมื่อนี้เนาะน้ำมังคุดแสนสุวรรณนะคะอยากโทรมาสอบถามว่าก่อนที่แม่สิมีอาการเนี่ยมีเป็นอีหยังมาคือได้อยากมากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเฮาเนี่ยค่ะมีปัญหาสุขภาพด้านใดมาแม่ซอยเว้าให้หนูฟังได้ค่ะเว้าให้ท่านผู้ฟังทั้งบ้านได้ฟังอะค่ะ
1: สุขภาพที่แรกน่ะมันเป็นขาอ่อนแห้งขาอ่อนแห้งแล้วก็ปวดน้ำคอน้ำกระดูกคอยุบมังไดกระดูกยุบมังไดปวดเบิดบัดไม่กินแล้วมันก็ไม่ออก
0: เป็นมาโดนปะใดเนาะกระดูกอ่อนแรงเนี่ยคุณแม
1: ่โอ้ยเป็นมาตั้งแต่บอลพ่อสอ56คนบ่เน
0: า
1: ะบาดทิ่ม
0: โอ้ก็ประมาณ10กว่าปีเนาะบัดที่นี่อายุเท่าใดแล้วคุณแม่น้อยนะตอนเนี้ย
1: อายุเดียวนี่บ่
0: จ้า
1: อันอยู่เดียวนี่76
0: โอ้กระทรงเบาแข็งแรงอยู่ได้ล่ะเนาะทรงได้ยินได้อย่างปกติอยู่ได้ล่ะเนาะ76เสียงคือสาวอยู่บ่ได้เสียงคือผู้เฒ่าแม่คุณแม
1: ่โอ้ตอนแรกอ่ะเอามากินขวดนึงก่อนได
0: ้โอ้สั่งขวดนึงเนาะสั่งขวดนึงร้องไปกินเบิ่งก่อนว่ามันเป็นจังไดที่นี่เป็นอาการจังไดกินขวดแรกแม่เว้าให้ท่านผู้ฟังแน
1: ่กินขวดแรกปั๊บโอ้ทรงนี่แห้งขึ้นบาดนี้ย่างขาก็เซาอ่อนปวดกระเป้าปวด
0: กินขวดเดียวน่ะ
1: แมนมันหูจักแต่เอากินขวดแรกคนละ
0: โอ้แสดงว่าของเพิ่นดีแท้ๆเนาะแสนสุวรรณน่ะแสดงว
1: ่า
0: ค่ะยอมรับเลยว่าสินค้าเพิ่นดีตัวนี้บ่ได้โฆษณาอย่างเงี้ยขายได้ประจําได้แม่ของตัวแสนสุวรรณน่ะ
1: ตะกี้มองสาขาเพิ่นนั่นก็อยู่บ้านพระบาทนี่ล่ะของย่าใหม่นี่แม
0: ่ค่ะ
1: เพิ่นเป็น
0: อ๋อ

0: อยู่อำเภอรัตนะเนี่ยเนาะอยู่พระบาทนาสิงห์เนี่ยเนาะอยู่บ้านหยังแม
1: ่อยู่อันอยู่บ้านพระบาทนั่นล่ะ
0: อยู่บ้านพระบาทเลย
1: จ้าผู้เพิ่นขายแต่ว่าแม่นั่นก็อยู่บ้านพรสวรรค์กับบ้านเดียวกันล่ะเพิ่นหักแบกแบ่งออกมุ่นเองเนี่ยซื้อแบ่งหมู่บ้าน
0: อ๋อค่ะที่นี่กินแล้วกับแม่ก็เลยไปซื้อใหม่อีกเท่าไหร่อีกจักขวดบัดนี้น่ะ
1: ไปซื้อบัดรุ่นนี้เลยซื้อ3ขวดเด้บัดที่นี
0: ่โอ้ซื้อ3ขวดเอ้าบัดที่นี่อันแสดงว่าดีแท้เนาะแล้วบัดที่นี่3ขวดก็บ่แม่น3ขวด 1,000 เนาะ3ขวด 1,100 มันบ่แม่
1: เออ3ขวด 1,100 นั่นน่ะเพิ่นแถมสบู่ให้ก่ออ
0: ๋อเพิ่นแถมสบู่ให้1ก้อนแต่สบู่มังคุดเนาะจ้ะ
1: แม่มัน
0: โอ้แม่ก็เลยเอามากินใหม่ว่
1: า
0: ที่น่ะ
1: โอ้บัดนี้มากินก็เลยบอกหมู่โอ้ยผู้นั้นก็จมว่าโอ้ยเป็นง้างไปเป็นขาวอ่อนๆหรือบอกโอ้ยไปซื้อน้ำมังคุดน่ะมากินเบิ่งข่อยดูนี่ว่า
0: ค่ะ
1: บอกว่าตัวตะกี้เดี๋ยวนี้ข่อยย่างได้ว่า
0: อืม
1: คนคนเพิ่นก็ไปเสียเพิ่นก็ไปซื้อเพิ่นก็ว่าดี
0: อ
1: ืมกินไปกินมาค่ะงวดนึงแม่สั่งเป็นลัง 4,000 กว่าบาทพุ่นตั่ว
0: โอ้กินไว้ตอนแรกจากขวดนึงเนาะขวดนึงมา3ขวดบัดที่นี่สั่งเป็นลังเลยเนาะ12ขวด 4,000 กว่าบาทจ้ะ
1: 4,000 กว่าบาท
0: อืมแสดงว่าดีแท้ล่ะไปค่ะ
1: ตอนนี้ก็บ่มากินซะแม่มันก็เปลืองตั่วลูกเต้าที่เคยได้กับลังมาเอาไปกินน้ําเห็นมันดีเนาะ
0: โอ้
1: โหจุ่มนั่นน่ะ
0: ก็คือว่าแม่ซื้อมาเนี่ยลูกก็มาขอกินน้ำลูกว่ากินแล้วคือดีขึ้นแท้งแต่บ่ซื้อเนาะก็เลยขอโอ้
1: เขาปีจุ่มนั่นน่ะ
0: อืมถ้าคุณแม่อันถ้าสมมติว่าเนี่ยคนเขาได้ยินเนี่ยอยู่อำเภอรัตนะเนี่ยอยู่บ้านพระบาทน่าสิงห์เนี่ยเขาได้ยินแม่น้อยเว้าออกในวิทยุเนี่ยยืนยันมันบอกว่าเป็นกินแท้แม่นบ่ค่ะ
1: โอ้ใครกินแท้ล่ะพี
0: ่เออถ้ามีคนไปถามบางสิหนูก็ถามได้มันบ่แม
1: ่โอ้ยเป็นสิบ่ได้สิแพงไว้เฮ็ดหยัง
0: อยู่ที่อันตำบลพระนาดาสิงห์เนาะอำเภอรัตนวาปีนี่ล่ะผู้ใดฮู้จักแม่น้อยก็มาถามได้ว่ากินแท้บ่ดีแท้บ่เนาะแม่น้อยก็สิได้เว้าสู่ฟังหรือว่าผู้ใดที่ว่ามีอาการแขนขาอ่อนแรงนะคะมีอาการเดี๋ยวที่แม่น้อยเว้าไปเมื่อกี้เนี่ยเนาะก็คือสามารถไปสอบถามได้แม่นบ่ค่ะแม่
1: เพราะมันดีหลายอย่างตัวล่ะ
0: จ้ะ
1: โอ้ตะกี้เป็นฤทธิ์สะดวงอันฤทธิ์สะดวงดาขอโทษเด้อ
0: จ้า
1: มันน้อยซุ้มซุมันก็ดีแม
0: ่ค่ะค่ะ
1: ฤทธิ์สะดวงก็ดีแต่ว่าเป็นน้ําเฮากินหลายก็บ่จักเนาะ
0: ม
1: ันกินน้อยก็อาจมันสิบ่ดีนี่กินบักหลายเว้ยล่ะซื้อฮอดกินยังก็ซื้
0: อเฮากิน
1: เพีย
0: บน
1: ี่
0: เฮากินทุกอย่างมันก็สิปรับสมดุลในร่างกายนะคะให้ดีจากการที่ว่าเฮาสิกินว่าให้แขนขาอ่อนแรงบ่ที่หนักไปเรื่องฮอดลิปสีดวงพร้อมเรื่องการระบบขับถ่ายพร้อมมันจะดีภายในไปเบิดเลยได้แม่ผิวพรรณนี่ก็สิดีเด้เต็งตังคนที่กินกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยค่ะแม่เพิ่นก็สิผิวพรรณดี
1: ตั้งแต่ก่อนนั่นถ่ายบ่ปกติได้2มื้อ3มื้อค่อยถ่ายถ่ายจะถ่ายยากเบ่งตาสวดตาดุลวันนี้ไม่กินอันนี้โอ้ยถ่ายดี
0: เป็นทายปกติเลยเนาะก็คือว่าทั้งเบิดนี้เว้ามาก็คือความจริงเนาะแม่เนาะ
1: โอ้ยค่ะความจริงแบบเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะขอบคุณแม่หลายๆเด้อที่ว่าเมื่อนี้มาก็หนูจะเอาตัวนี้ไปเป็นวิทยาทานเนาะสำหรับคนที่มีอาการเดียวกับของแม่น้อยเนี่ยให้เพิ่นได้ลองกินให้ตัดสินใจกินแม่น้อยมีหยังสิฝากบ่สิฝากบอกบ่ว่าให้กินโลดบ
1: ่โอ้ท่านผู้ใดเป็นอาการยังสิกะกินโลด
0: จริงเลย
1: มันมีที่ลีนั่นล่ะ
0: มันดีอีหลีเนาะแม่น้อยก็แนะนำนะคะน้ำมังคุดอีหยังก่อนแม่น้อย
1: น้ำมังคุดแซนสุวรรณ
0: แซนสุวรรณนี่เนาะอันบ่มีกล่องเนาะเป็นขวดแล้วก็มีจอกนะคะเป็นขวดสีหยังขวดสีหยังแม่อ่ะโอเคโอเคได้อันมื้อนี้สาวพระสอนขอบคุณหลายๆเด้อแม่เด้อมีหยังโทรมาได้ค่ะหรือโทรหาอันนุ่มอนามัยก็ได้ค่ะหรือโทรหาหนูก็ได้ขอบคุณหลายๆค่ะ
1: ก็สั่งแต่น้ำนมอ่ะน้ำไม้หั่นล่ะกินนั่นล่ะ
0: จ้าหนูก็เป็นทีมงานเพิ่น
1: สั่งน้ำเพิ่น
0: อันบ่โฆษณาก็ขายได้แม่ของเพิ่นนะสาวประสอนก็เลยอยากเอามาเฮ็ดตลาดค่ะ
1: ตั้งแต่แม่ก็โทรเดาไปยังได้คือเก่าเนาะ
0: อ
1: ืมก็ได้การก็ได้โทรไปเลยก็ยังได้คือเก่าเนาะ
0: แม่นตอนนี้มันก็มีหลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าตัวนี้นี่เพิ่นเฮ็ดมาเกือบ10ปีแล้วแม่ก็ยอมรับว่าของเพิ่นคุณภาพดีลูกค้าติดคัก
1: โอ้ยคันมันแม่มีเงินแม่ทำงานได้แม่สิซื้อกินประจำเลยดีไม่ดีได้เดี๋ยวนี
0: ้ได้ค่ะคุณแม่เดี๋ยวสาวประสอนขั้นไปแถวรัตนาวาปีจังได๋สิแวะไปเรียนน้ำเด้อค่ะ
1: จ้า
0: ขอบคุณหลายๆคุณแม่สวัสดีค่ะ
1: จ้าสวัสดีโชคดีด้วย
0: ค่ะแม่ค่ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

0: Sands One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: พี่จอยครับวงตระกูลตันเด็กพี่กิติแปดบุญน้องแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้องบุญน้องพี่ครับ
0: คือมีปัญหาเรื่องภาวะเส้นเลือดในสมองตีบเนาะ
2: เป็นมันเจ็บแต่เดินนะครับมือแหลกวงเลยที่ข้างขังหัวแล้วครับยังไม่ได้เลยครับไม่แข็งแรงครับพ่อเดินอีกจุดจุดอะไรนะพ่อเดินเด็กเดินไม่ตรงนะที่ก้อนในลิ้นแข็ง

0: ครับพูดก็ไปชัดแบบกินเมื่อไปสองขวดนะครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับไม่มีเราพูดได้แน่เลยเราดีแน่แล้วก็ทำการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าวันร่างกายมันดีเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงไงเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันมีแต่พ่อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยตัวนี้ก็ได้รอบสองรอบนี้ก็เมื่อตะก้อนนี้ด้วยนี่ก็หาหลักก็ต้องมือไปเลยแบบร่างกายดีกินครับตะก้อนหนึ่งไทยพวกไอ้ออกกับตะก้อนนี้มันมีข้าวตาดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินนี่ก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นกับย่างเดินได้ยืนนี่ก็ได้ยิงตัวแล้วก็เดินได้เลยครับตะก้อนนี่เทรนใหม่ครับครับมันดีเวลาเจอผมนะดูคิดว่าใจมันดีขึ้นเนื้อเคลื่อนได้เยอะก็นะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนมันจะสูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
2: ประโยชน์ให้กับคุณได้บ้างไม่มากก็น้อยฟังไปพร้อมกันในช่วงนี้ค่ะ
3: สาระสุขภาพ

โรคซึมเศร้าคนทุกคนต่างเคยรู้สึกเครียดรู้สึกผิดหวังหรือมีอารมณ์เศร้าหมองเหมือนกันเมื่อเผชิญกับความสูญเสียหรือปัญหาอุปสรรคในชีวิตความรู้สึกเหล่านี้เป็นเรื่องปกติหากเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวแต่ถ้าความเครียดและความเศร้าเหล่านี้ดำเนินติดต่อกันเป็นระยะเวลานานและมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอาจเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนคนนั้นกำลังเป็นโรคซึมเศร้าสาเหตุปัจจัยใหญ่ๆที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้แก่พันธุกรรมหรือพื้นฐานดั้งเดิมมีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคซึมเศร้าหรือมีลักษณะนิสัยเป็นคนอ่อนไหวง่ายคิดมากมองโลกในแง่ลบรวมถึงการมีสารเคมีในสมองที่ไม่สมดุลสภาพแวดล้อมตั้งแต่เด็กจนโตเช่นการเลี้ยงดูของพ่อแม่อิทธิพลจากคนใกล้ชิดรอบข้างโรคซึมเศร้าอาจเกิดจากการมีปัจจัยมากระตุ้นที่ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาก่อนหรืออาจเกิดขึ้นโดยไม่มีปัจจัยมากระตุ้นแต่กรณีนี้เกิดขึ้นได้น้อยปัจจัยเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงตามมามากมายตั้งแต่โรคทางกายเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคไทรอยโรคภูมิแพ้โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องโรคสมองเสื่อมและโรคมะเร็งนอกจากนี้ผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้ายังมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้มากกว่าคนปกติเสียชีวิตจากสารเสพติดหรือแม้กระทั่งฆ่าตัวตายประเภทของโรคซึมเศร้าโรคซึมเศร้าสามารถแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆ 1. โรคซึมเศร้าแบบขั้วเดียวคือผู้ป่วยมีอาการซึมเศร้าอย่างเดียว 2. โรคซึมเศร้าแบบ2ขั้วหรือที่เรียกว่าไบโพล่าผู้ป่วยมีอาการอารมณ์ขึ้นลงมากกว่าคนทั่วไปจนเกิดผลเสียอาการของโรคซึมเศร้าหากคุณสงสัยว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดเป็นโรคซึมเศร้าให้สังเกตอาการดังต่อไปนี้หากมีอย่างน้อย5อย่างหรือมากกว่าติดต่อกันอย่างน้อย14วันและมีอาการเหล่านี้อยู่เกือบทั้งวันถือว่าเข้าข่ายเป็นโรคซึมเศร้า 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าเด็กหรือวัยรุ่นอาจมีอาการหงุดหงิดโกรธง่าย 2. เบื่อหมดความสนใจหรือความสุขในการทำกิจกรรมต่างๆ 3. นอนไม่หลับหรือหลับตื่นๆหรือหลับมาก 4. เหนื่อยง่ายหรือไม่ค่อยมีแรง 5. เบื่ออาหารหรือกินมากเกินไป 6. รู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่ดีกับตัวเอง 7. ไม่มีสมาธิหรือลังเลใจไปหมด 8. พูดช้าทำอะไรช้าลงหรือกระวนกระวายไม่อยู่นิ่ง 9. มีความคิดอยากตายคิดทำร้ายตัวเองการวินิจฉัยโรคซึมเศร้านอกจากจะดูว่าผู้ป่วยมีอาการดังกล่าวข้างต้นอย่างน้อย5ข้อเป็นเวลาติดต่อกันไม่ต่ำกว่า14วันแล้วแพทย์ยังต้องสอบถามรายละเอียดของอาการและเรื่องราวจากผู้ป่วยหรือบางครั้งจากญาติใกล้ชิดร่วมด้วยเพื่อให้เข้าใจผู้ป่วย

และแน่ใจว่าผู้ป่วยไม่ได้เป็นโรคทางจิตเวชอื่นๆที่คล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้ารวมถึงสอบถามประวัติความเจ็บป่วยอื่นๆเพื่อดูว่าเป็นสาเหตุของโรคซึมเศร้าหรือไม่การรักษาโรคซึมเศร้าการรักษาหลักคือการพูดคุยให้คำปรึกษาการทำจิตบำบัดรวมถึงการใช้ยาในกลุ่มแก้ซึมเศร้าหากมีความจำเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรคที่รักษาได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้นจนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติและยิ่งมารับการรักษาเร็วเท่าไหร่อาการก็จะดีขึ้นได้อย่างรวดเร็วแต่หากปล่อยทิ้งไว้จะทำให้รักษายากยิ่งขึ้นผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยยาแก้โรคซึมเศร้าปัจจุบันยารักษาโรคซึมเศร้าเป็นยาที่ถือว่าปลอดภัยไม่ค่อยมีผลข้างเคียงผู้ป่วยบางคนกลัวผลข้างเคียงจนไม่กล้ากินยาตามที่แพทย์สั่งจนครบเพราะกลัวว่าจะติดยาหรือกลัวว่ายาทำให้มีอาการมึนงงไปหมดความจริงแล้วยาแก้ซึมเศร้าไม่มีการติดยาและไม่ทำให้เกิดอาการมึนงงอย่างที่เข้าใจกันการป้องกันโรคซึมเศร้าทำได้โดยปฏิบัติหลักสุขศึกษาคืออาหารให้กินอาหารครบ5หมู่หากขาดสารอาหารบางอย่างไปจะทำให้มีความเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้ามากขึ้นการออกกำลังกายควรออกกำลังกายสัปดาห์ละอย่างน้อย4วันต่อสัปดาห์ต่อเนื่องกัน 30-40 นาทีเป็นการออกกำลังกายเบาๆเช่นเดินเร็วการพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอกับที่ร่างกายต้องการให้ตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกสดชื่นไม่ง่วงหรือยังเพลียอยู่การทำสมาธิเพื่อผ่อนคลายจิตใจมีงานวิจัยมากมายพบว่าการทำสมาธิช่วยให้สมองผ่อนคลายลดความเครียดได้การฝึกคิดบวกป้อนความคิดทางบวกให้กับตัวเองอยู่เสมอเพื่อสร้างให้จิตใจมีความเข้มแข็งเอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้

0: ใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
1: โรคซึมเศร้านั้นสามารถที่จะรักษาให้หายได้และข้อดีของการเป็นโรคซึมเศร้าก็อยู่ตรงที่เมื่อเข้ารับการรักษาแล้วผู้ป่วยจะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติบางคนมีสติปัญญาดีขึ้นด้วยซ้ำไปนะคะบางคนเป็นคนเก่งเลยทีเดียวในบางรายสามารถเรียนได้ถึงระดับปริญญาโทปริญญาเอกบางรายก็เป็นผู้บริหารระดับสูงเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในสังคมได้เหมือนกันวันนี้ถ้าหากว่าท่านกำลังเผชิญอยู่หรือคนใกล้ชิดคนที่คุณรักกำลังเผชิญโรคซึมเศร้าอยู่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยยาหรือการรักษาด้วยวิธีการใดการให้กำลังใจการเข้าใจและการให้ความรักเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการรักษาโรคซึมเศร้าควบคู่กันไปกับการรักษาด้วยยาจากทางการแพทย์นะคะเราเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านที่กำลังเผชิญกับโรคนี้ค่ะ
2: ยายน่ะสงสัย
3: สงสัยยังเหรอยายรวย
2: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันไหนจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอที่ห่อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
3: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
2: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไหนล่ะ
3: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกองนอกจากซื้อเป็นโหลจังในกองเด้อยายเด้อ
2: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
3: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
4: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
3: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
2: บาทนี่ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงแล้วกับสาระสุขภาพต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสร้างสุขลูกทุ่งโดยการสนับสนุนของน้ำมังคุดสกัดแซนสวนขวดสีเหลืองทองดำเนินรายการโดยดีเจต้องศิลาชัย

0: คิดฮอดเด้คิดฮอดเจ้านอนบ่อิ่มเต็มตาผวานําแต่ความหักจอยเหลืองเหลือแต่แขวแล้วเด้คําแพงเอ๋ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรังเลยคือนอดคือนอดสุภุสุคนนะครับต้องศิลาชัยรายงานตัวกับรายการสร้างสุขลูกทุ่งโดยการสนับสนุนของน้ํามังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับคือเก่าคือเดิมเมื่อวานขออภัยพี่น้องครับนะครับมีภารกิจเมื่อวานนี่เนาะติดภารกิจก็เลยบ่ได้มาพบพอพี่น้องนะครับก็เป็นเนี่ยไอ้หนุ่มอนามัยดูแลคุณผู้ฟังนะครับทีมงานของเฮาดูแลคุณผู้ฟังแทนนะครับแต่ว่ามื้อนี้ต้องศิลาชัยพร้อมอย่างมากเลยนะครับกับการดูแลคุณผู้ฟังจากตอนนี้เลยเนี่ย 18:00 น.โดยประมาณจนถึง 21:00 น. 3ชั่วโมงโดยประมาณกับหน้าที่ของผมดีเจต้องครับนะทีมงานนมอนามัยเพิ่นสลายครับกับรายการสร้างสุขลูกทุ่งครับสร้างสุขลูกทุ่งรายการดีๆที่นำเอาสาระประโยชน์ด้านสุขภาพนะครับนะเกี่ยวกับสารที่มีประโยชน์นะที่สกัดได้จากมังคุดซึ่งก็ถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้เลยล่ะนะครับเนาะพอๆกันเมื่อนี้คำๆของวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2569ครับต้องเริ่มต้นที่หนุ่มอนามัยมาแล้วนะครับเพลงมวลๆลำมวลๆเริ่มต้นรายการนะครับกับหนุ่มอนามัยมาแล้วนะครับเอายังลำมาฝากเอาน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีเหลืองทองนะครับมาฝากปีฝากหนองฝากพีตอนหนองคำคำจังสีเนาะนะครับพร้อมๆกับอาหารแรงเพื่อนบางคนก็กินข้าวแรงไปนำฟังต้องไปพร้อมนะครับบรรยากาศทั้งบ้านคุณผู้ฟังเป็นจังใดแน่นอทั้งบ้านต้องตอนนี้ฝนตกนะครับทั้งในละทั้งเพียละครับทั้งอำเภอบันดุงอุดรธานีฝนตกไปโปรยมาตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับส่ง
1: สำคัญเนื้อสิ่งอื่นใดให้ท่านผิดหวังไม่ได้
0: ให้ว่าตกเบิดมือเบิดเบ้นครับพี่น้องครับเมื่อนี้พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างไรครับเรื่องของอากาศ 18:00 น.วันนี้จนถึง 18:00 น.วันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามย้อยโอ้ยย้อยเอาซะร้อยเอ็ดยะโสธรนะครับบ่อโตดบ่อโตดขออภัยอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และก็อุบลราชธานีครับเรียกได้ว่า 80% ของพื้นที่ครับเนาะก็ถือว่าหลายอยู่นะครับพี่น้องครับนะครับในส่วนของฝนที่ตกเนี่ยมันมีอิทธิพลนะครับมาจากเดี๋ยวนะลักษณะทั่วไปเดี๋ยวนะครับมันมีลักษณะมันมีอากาศมันมีอิทธิพลนะครับมาจากในส่วนของมีลักษณะทั่วไปลักษณะทั่วไปก็คือฝนมีทั่วประเทศเลยล่ะนะครับในส่วนของการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเด้อ ลักษณะนะครับในส่วนของฝนที่ตกหนักอยู่ตอนนี้นะตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับฝนที่ตกหนักในบริเวณประเทศไทยโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับอันนี้คือประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเรื่องฝนตกหนักบริเวณตกเอาไว้หน่อยตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันนะครับมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ก็คือวันนี้ครับจนถึง20กันยายน2569ซึ่งเป็นฉบับที่6แล้วนะครับในส่วนของประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ17ถึง20นั้นประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17หลังจากนั้นภาคกลางและภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปก็คือวันที่18กันยายนมื้ออื่นเป็นต้นไปพี่น้องครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะส่งผลให้ร่องมรสุมที่เลื่อนนะครับส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นนะครับก็เลยทำให้มีฝนมากในช่วงนี้นั่นเองนะครับยังไงก็พี่น้องที่อยู่ในบริเวณที่จะเป็นอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้นะครับนะเอาทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของสุขภาพด้วยกันแล้วกันนะครับมีปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายของคุณผู้ฟังก็อย่าลืมพี่น้องครับนะฝากตอนในส่วนของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณดีอย่างไรเดี๋ยวช่วงต่อไปต้องมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับตอนนี้ไปต่อกันที่งานจากร้อยเอ็ดเพชรสยามกันอีกสักเพลงหนึ่งก่อนดีกว่านะครับก่อนสิบแปดก่อนสิบห้าเนาะนะครับน้ำฉี่แห่งความหลังเพลงนี้ฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาสู้ผู้สุขคนครับ

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่หนุ่มอนามัยโทร0832642953 0832642953
1: คุณกำลังฟังรายการสร้างสุขลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ

0: ไว้ทำบุญ
1: น้ำท่วมครับพอดีเว้าเรื่องฝนตกพอดีเนาะนี่ครับเอาพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาฝากนะครับเดี๋ยวบุพเพสันนิวาสค่อยฟังต่อกันแล้วกันนะครับขออนุญาตคันรายการสักนิดหนึ่งก่อนกันแล้วกันครับพี่น้องครับนะครับเพราะว่าในส่วนของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับอย่างที่ข่างคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นะครับว่าต้องจะมีสิ่งดีมีประโยชน์นะครับมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับนะฮะว่าจะเป็นในส่วนของสารที่ได้จากการสกัดมังคุดนะครับมังคุดนี่ถือว่าเป็นราชินีผลไม้นะสำหรับประเทศไทยของเราแหล่งที่เขาอะไรนะฮะแหล่งที่เขาผลิตนะครับหรือว่าปลูกมังคุดได้อย่างดีได้มังคุดที่มีเกรด A จริงๆเนี่ยก็แถวๆจันทบุรีครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยของเฮานั่นแหละครับพี่น้องครับนะครับเอาจากนั้นก็แล้วแต่สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพครับนะครับเรื่องของสุขภาพก็ดีเรื่องของร่างกายนะครับในการใช้ชีวิตประจำวันในแต่ละวันนะครับวันไหนที่สุขภาพร่างกายก็ดีนะครับร่างกายไม่สุขภาพเนี่ยจะแย่นะครับ น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณนะครับพี่น้องครับนะครับในส่วนของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเนี่ยนะฮะก็จะมีสารที่เป็นสารสำคัญอยู่2สารนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพก็คือสารแซนโทนนะครับแล้วก็สารฟาโวนอยนะครับเนาะโดยเฉพาะในส่วนของสารแซนโทนเนี่ยจะมีฤทธิ์ในส่วนของการต้านการอักเสบปรับภูมิคุ้มกันให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับทำให้ร่างกายมีความสมดุลเกิดขึ้นต้านอนุมูลอิสระลดอาการภูมิแพ้ต่างๆส่วนสารฟาโวนอยด์สารนี้ก็จะเป็นสารที่ชะลอความเสื่อมของอวัยวะต่างๆนะครับนะฮะให้ร่างกายนะครับไม่ดูแก่ไม่แก่เร็วจนเกินไปครับชะลอความแก่พูดง่ายๆนะครับเนาะสามารถดื่มร่วมกับการกินยาคุณหมอได้สามารถดื่มได้กับทุกปัญหาสุขภาพนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะสามารถที่จะดื่มเป็นประจำเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกๆคนหวังผลได้อย่างแน่นอนอันนี้มีความแตกต่างนะครับในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเด้อเอาจังไหนก็แล้วแต่พี่น้องที่อยากจะได้นะครับกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพดีๆสำหรับทุกคนในครอบครัวดื่มได้ทุกเพศทุกวัยอยากจะได้ไปดื่มขวดละ370บาทซื้อ3ขวดนะครับเป็นปฐมฤกษ์นะครับเพื่อการดื่มให้ได้รู้ว่าดีจริงหรือไม่ดีจริงอย่างไรนะครับ3ขวดก็แค่ 1,100 บาทเท่านั้นเองติดต่อได้ที่หนุ่มอนามัยนะครับหรืออยากจะทราบนะครับต้องการที่จะทราบข้อมูลเพิ่มเติมกับสารที่เป็นประโยชน์นะครับหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณก็โทรไปติดต่อสอบถามก่อนที่จะสั่งซื้อนะครับได้ที่0832642953สลายครับนะโทรไปติดต่อสอบถามกันได้เด้อกับหนุ่มอนามัยนะครับผู้เพิ่นมีความหูนะครับผู้เป็นพหูสูตรเกี่ยวกับสารสกัดนะที่ได้จากมังคุดในน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนนั่นเองเอาฝากตอนพี่น้องบ้านเฮาในกันแล้วกันเด้อครับเด้อนะครับในส่วนของน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนสั่นละครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่หนุ่มอนามัยโทร0832642953 0832642953

0: าขยายกันเป็นเรื่องธุรกิจของน้ำมังคุดสกัดนั่นเองถือว่าเป็นราชินีแห่งผลไม
1: ้
0: ก็มีทั้งนักวิจัยมีบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยนะคะเขาวิจัยเพื่อที่จะสกัดเอาสารจากมังคุดเนี่ยซึ่งเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรื่องนี้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์ใครที่รักสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราไปรักสุขภาพพร้อมกันใน SME ต้องขยายกับคุณชดารัตน์โภคธนวัฒน์ค่ะ

0: เครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดเพื่อสุขภาพในบรรจุภัณฑ์หลายขนาดทั้งแบบเป็นขวดใหญ่ขวดกลางและขวดเล็กเป็นช็อตสามารถพกพาไปไหนได้สะดวกบริษัททาโกฟู้ดอินดัสทรีได้นำมาคิดค้นพัฒนาจากคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของมังคุดและสกัดจนออกฤทธิ์ได้ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพโดยที่เราไม่จำเป็นต้องบริโภคในปริมาณที่มากจนเกินไปค่ะ
1: อันนี้เป็นกราฟเปรียบเทียบของความสามารถในการดูดซับอนุมูลอิสระนะครับน้ำมังคุดของเราเนี่ยจะมีประมาณ 40,000 สกอร์ถ้าเทียบกับผลไม้อื่นๆเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณสักหลักพันใน100กรัมที่ทานน้ำมังคุดของเราเนี่ยนะครับเปรียบเทียบแล้วอาจจะต้องทานพริกถึง170กรัมนะครับหรือทานเบอร์รี่หรือทานผลไม้อื่นที่หลายร้อยกรัมนะครับบางชิ้นต้องอาจจะเป็นกิโล
0: เจ้าของธุรกิจเล่าว่าเริ่มต้นทำธุรกิจจากอุตสาหกรรมอาหารเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะใช้เวลาศึกษาหาความรู้อยู่นานถึง10ปีและพบว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปควรจะมีคุณสมบัติมากกว่าเพียงแค่ความอร่อยหรือทำให้อิ่มท้องจึงเริ่มศึกษาและวิจัยคุณสมบัติทางเคมีของอาหารและนำมาพัฒนาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพค่ะ
1: คุณสมบัติอันหนึ่งที่พบในผลไม้โดยเฉพาะในเขตร้อนคุณสมบัติที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะครับซึ่งมันตรงกับวิถีของระบบการป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะมังคุดนะครับหรือผลไม้อื่นๆที่มีสีเข้มนะครับมันให้สารเคมีกลุ่มที่เป็นโพลีฟีนอล
0: ทาโกฟู้ดอินดัสทรียังได้ผลิตเครื่องดื่มน้ำมังคุดสกัดภายใต้ชื่อแบรนด์ต่างๆเช่นแบรนด์แซนแม็กซ์ทำการตลาดผ่านกลุ่มนักกีฬาจำหน่ายในประเทศแถบยุโรปแบรนด์นาโนแซนส่งขายในประเทศแถบแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังทำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นช่วยในการบำรุงผิวเพื่อเจาะตลาดในประเทศเกาหลีและยังทำโคแบรนดิ้งกับแบรนด์ท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่นจึงต้องมีการพัฒนามาตรฐานในการผลิตควบคู่กันไปด้วยเพื่อให้สามารถจำหน่ายได้ในตลาดที่มีการบริโภคระดับสูงค่ะ
1: ก็ต้องผ่านมาตรฐาน HACCP เชิงระบบเช่น Food Safety System แนวโน้มที่จะเคลื่อนก็จะเปลี่ยนจากอาหารที่ทานในปริมาณมากๆแล้วไม่ได้คุณสมบัติมากพอกลับมาสู่อาหารที่มันมีคุณสมบัติทางเคมีที่ดีไม่เป็นอันตรายเป็นผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติที่สามารถตรวจวัดได้นะครับ
0: จุดแข็งของทาโกฟู้ดอินดัสทรีอยู่ที่การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางอาหารใหม่ๆโดยมีทีมนักวิจัยวิศวกรเภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์อีกหลายฝ่ายทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางอาหารน้ำมังคุดสกัดหลังจากที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกส่งผ่านท่อมาเพื่อบรรจุใส่ขวดแก้วที่ห้องนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้ทาโกฟู้ดอินดัสทรีก็วางแผนว่าจะเพิ่มลายผลิตขนาดใหญ่อีก1ลายเป็นการเพิ่มกำลังการผลิตค่ะ
1: ปกติเราเองจะทำงานผ่านผู้จำหน่ายแต่ละบริษัทซึ่งเข้าไปทำการตลาดเขาเองเป็นหลัก
0: เทคโนโลยีในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดทาโกฟู้ดอินดัสทรีจึงให้ความสำคัญกับบุคลากรเพื่อคิดค้นนวัตกรรมทางอาหารด้วยเทรนด์การรักษาสุขภาพที่อาหารมีบทบาทมากกว่ายารักษาโรคเจ้าของธุรกิจจึงมั่นใจว่าอุตสาหกรรมอาหารที่มีความสามารถพิเศษและมีองค์ความรู้ที่ดึงมาใช้ประโยชน์ได้ตลอดจะสามารถขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่อนาคตได้ค่ะชดารัตน์โภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
2: คุณกำลังฟังรายการสร้างสุขลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ

0: างจางที่บางประกงครับงั้นจากสดสายรุ่งโพทองฝากตอนพี่น้องในช่วงของคำคำของวันฝนสายฝนโปรยปลายครับวันนี้พฤหัสบดีที่17กันยายน2569 18:46 น.ครับรายการสดครับที่ออกอากาศอยู่ทางสถานีวิทยุที่พี่น้องกำลังติดตามและฟังอยู่ตอนนี้ครับผมดีเจต้องครับนะครับทีมงานหนุ่มอนามัยนะครับดูแลคุณฟังนะครับในส่วนของเสียงเพลงเสียงละมวลเขาเนี่ยไม่นำสลับสับเปลี่ยนกันไปพี่น้องครับโอ้บอกครับในส่วนของน้ำสกัดมังคุดน้ำมังคุดสกัดแซ่สุวรรณเนี่ยดื่มทุกวันเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันเวลาไปซื้อนะครับเนี่ยเวลาไปซื้อตามร้านค้าร้านขายที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของเฮาเนี่ยระบุให้ชัดเจนเลยนะครับระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าเป็นน้ำมังคุดสกัดแซ่สุวรรณแซ่สุวรรณแซ่สุวรรณขวดสีเหลืองทองนะครับสามารถที่จะระบุให้ชัดเจนได้หรือสมัยนี้มันมีการมีความสะดวกสบายในส่วนของการสั่งซื้อเนาะนะครับผ่านออนไลน์ผ่านบริษัทโลจิสติกนะครับบริษัทขนส่งต่างๆได้เลยนะครับโทรติดต่อสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ที่0832642953สอบถามเพิ่มเติมที่หนุ่มอนามัยได้เลยเด้อเปิดโอกาสให้กับเจ้าของครับเปิดใจลองกินเบิ่งนะครับเนาะจาก3ขวดครับ3ขวด 1,100 บาทเท่านั้นเองครับ 1,100 บาท1ขวด370บาทครับซื้อ3ขวดก็จะถูกลงนะครับแล้วก็การดื่มอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยสัก3ขวดเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราได้รับรู้รับทราบว่าถูกบ่นะครับถูกบ่กับน้ํามังคุดสกัดแซนสุวรรณเนาะมันจะมีอาการสำคัญอยู่2 อย่างครับพี่น้องครับอาการแรกเนี่ยกับการดื่ม3ขวดเนี่ยนะหรือการเริ่มต้นดื่มเนี่ยนะครับมันจะมีอาการกระทุ้งเขาเรียกว่าอาการปัญหามันเป็นอาการของปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่นะครับจะเป็นมากกว่าเดิมเช่นปวดอยู่แล้วก็จะปวดมากขึ้นหรือมีอาการคลั่นเนื้อคลั่นตัวคล้ายจะเป็นไข้2จะเป็นอาการที่ดีขึ้นเลยนะครับถ้ามีอาการอย่างที่ว่าเนี่ยควรดื่มอย่างต่อเนื่องเพื่อการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนและก็ยาวนานนะครับฝากตอนพี่น้องในเด้อกับน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณดื่มได้ทุกเพศทุกวัยครับดีต่อสุขภาพผู้ป่วยนะครับเด็กดื่มครั้งละ 5-10 ซีซีเด็กโตดื่มครั้งละ 10-15 ซีซีผู้ใหญ่ดื่มครั้งละ 20-30 ซีซี2เวลาครับก่อนนอนก่อนอาหารเช้าเย็นหรือเวลาท้องว่างนะครับหรือก่อนนอนก็ได้เด้อสำหรับผู้ป่วยเบาหวานดื่มครั้งละ 15-20 ซีซี2เวลาก่อนอาหารเช้าแล้วก็อาหารเย็นแล้วดื่มน้ำตามมากมากนะครับนั่นคือน้ำมังคุดสกัดแซนส่วนดื่มทุกวันสุขภาพดีทุกวันทุกเพศทุกวัยครับ
1: ยายละสงสัย
2: ยังละยายรวย
1: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีเหรอยี่ห้อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
2: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
1: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
2: ก็ขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วก็บ่มีกล่องนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กล่องเด้อยายเด้อ
1: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
2: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับอย่าได้ความมั่นใจสอบถามกับหนุ่มอนามัยก็ได้เด้อยายเด้อ
1: เบอร์ใดล่ะล่ะ
2: 0832642953 0832642953เด้อย่ายเด้อ
1: เอ้ามีเงินไปซื้อให้ย่ายแน
2: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
1: บาดนี้ล่ะย่ายสิได้ไปจวดน้ำมัว

ี่น้องครับเบิ่งเวลาในช่วงของชั่วโมงแรกของตองในคำของมื้อนี้นะครับตอนนี้ 18:54 นาทีเอาเป็นว่าพักกันก่อนสัก10นาทีโดยประมาณครับ10กว่านาทีโดยประมาณเนาะเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงที่2นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนเด้อนะครับดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องที่นี่จนถึง 20:00 สำหรับผมดีเจต้องนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามอยู่กันทุกๆพื้นที่ด้วยนะครับว่าจะเป็นพี่น้องที่คุณผู้ฟังที่ติดตามที่เชียงใหม่นะครับลำพูนหนองบัวลำพูชัยภูมิกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายอุบลสุโขทัยแล้วก็น่านนะครับที่ติดตามกันอยู่นะครับนะขอบคุณมากๆด้วยกันละกันนะเอาเป็นว่าต้องจะพยายามใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางนะครับเนาะพี่น้องทางสุโขทัยนะครับพี่น้องทางภาคเหนือจังสิเข้าใจส่วนพี่น้องทางหนองบัวลำภูชัยภูมิกาฬสินธุ์อุดรธานีหนองคายอุบลเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหานะครับเรื่องถ้าเป็นภาษาอีสานนะครับแต่ถ้าเป็นพี่น้องทางสุโขทัยพี่น้องทางลำพูนเชียงใหม่ทางน่านเนี่ยจะมีปัญหาอยู่ก็จะพยายามใช้ภาษาที่เป็นภาษากลางให้มากๆก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับขอบคุณทุกการติดตามมาฟังอย่าเพิ่งเปลี่ยนเคลื่อนไปไหนครับแสนสวรรค์ส่งท้ายสำหรับชั่วโมงนี้แล้วชั่วโมงหน้าค่อยกลับมาอยู่กับต้องต่อแล้วก็อยู่ด้วยกันกับสาระสุขภาพดีๆรวมไปถึงเพลงเพราะๆนะครับ

0: ได้มอบนโยบายให้แก่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดและนายอำเภอทั่วประเทศให้กำกับดูแลกิจการ Data Center และสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบการใช้ทรัพยากรพลังงานและความปลอดภัยอย่างเป็นระบบรวมทั้งให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องนี้เพื่อจัดทำกฎหมายเฉพาะในการควบคุมระเบียบต่างๆให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
1: Data Center เนี่ยทางรัฐบาลที่ผ่านมาก็เน้นในเรื่องของการไหลเวียนของเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยการลงทุนต่างๆจากต่างประเทศแต่กฎหมายเฉพาะ Data Center ไม่มีหลังจากนั้นก็ทราบมาว่ามันทั้งกินไฟทั้งกินน้ำนะครับทรัพยากรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วรัฐบาลได้ตั้งบอร์ดขึ้นมาแล้วซึ่งจะเข้ามาดูแลด้านการออกแบบเรื่องกฎระเบียบแล้วกำหนดทิศทางให้มีกฎหมายเฉพาะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทางผู้ที่เข้ามาลงทุนตลอดจนเกิดความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรทั้งทางด้านพลังงานเชื้อเพลิงสิ่งแวดล้อมซึ่งอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเราก็คงต้องไปดำเนินการให้ถูกกฎหมายนะครับ
0: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงความคืบหน้าการเจรจาอัตราภาษีการค้าไทยและสหรัฐอเมริกาว่าภาพรวมการหารือระหว่างผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายเป็นไปในทิศทางที่ดีโดยข้อตกลงในหลักการส่วนใหญ่ได้ข้อยุติเกือบทั้งหมดแล้วซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกันว่ามีความพร้อมที่จะให้ระดับผู้นำได้หารือกันโดยตรงคาดว่าจะมีการต่อสายโทรศัพท์เพื่อหารือกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อสรุปข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายและในการหารือระดับผู้นำครั้งนี้ได้เตรียมนำเสนอผลการดำเนินงานของไทยที่ได้ปฏิบัติตามแถลงการร่วมอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการกวาดล้างกลุ่มสแกมเมอร์การปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติตลอดจนการถอนกำลังทหารและการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงที่เคยให้ไว้เพื่อใช้เป็นเงื่อนไขสำคัญในการขอรับการพิจารณาอัตราภาษีการค้าในกรณีมีพิเศษของไทย
2: ได้เกือบถึงข้อสุดท้ายแล้วนะครับในหลักการทั้งหลายได้ตกลงกันแทบจะหมดแล้วเหลืออยู่นิดนึงแล้วก็พยายามที่จะให้ระดับผู้นำได้พูดคุยกันเดี๋ยวผมจะเจอท่านน่าจะพรุ่งนี้เป็นในทางที่ทางที่ดีครับข้อมูลในการพูดคุยถ้าจะมีการต่อสายคุยกันแต่ผมจะพูดกับทางได้มีโอกาสพูดกับทางท่านประธานาธิบดีสหรัฐก็จะขอท่านในเรื่องที่ตอนที่ท่านบอกว่าถ้าประเทศไทยเราเนี่ยปฏิบัติตามจอยสเตทเมนต์ของความขัดแย้งที่เรามีกับกัมพูชาที่ว่าเราต้องไปกวาดเก็บกวาดทุกระเบิดเราไปถอนทหารเราต้องดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์นะครับซึ่งเราทำตามหมดเลยทุกอย่างท่านจะพิจารณาอัตราให้เป็นพิเศษ
0: สำหรับกรณีที่มีรายงานข่าวเรื่องอดีตรัฐมนตรีของไทยมีรายชื่อเข้าไปเกี่ยวโยงกับกลุ่มสแกมเมอร์ยืนยันว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งผู้ถูกกล่าวหาจะต้องดำเนินการตั้งทนายความเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์และชี้แจงตามกระบวนการกฎหมายด้วยตนเองยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันด้านนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงไม่เคยมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนหลังมีรายชื่อเป็นผู้ที่ถูกขอให้หน่วยงานสหรัฐพิจารณาว่าเข้าข่ายมาตรการคว่ำบาตรตามกฎหมายเนื่องจากพบว่าเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะที่นายกรจาติกวณิชรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เรียกร้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนเครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์กรณีมีชื่อนายวรภักดิ์ธัญญาวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในรายงานของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาเสนอให้รัฐบาลสหรัฐคว่ำบาตรกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์และค้ามนุษย์ในอาเซียนเนื่องจากเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจตลาดทุนและกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของไทยทั้ง

0: ที่เตรียมนำเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการการเงินการคลังเพื่อติดตามการทำงานและประสานความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการเงินกับสภาสหรัฐ
1: ในฐานะกรรมาธิการการเงินการคลังที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐสภาไทยเนี่ยเราจะให้ความร่วมมือไปกับทางรัฐสภาของสหรัฐอเมริกาในการที่จะทำเรื่องเดียวกันนี้อย่างไรต่อไปนะครับเพื่อผลประโยชน์จริงๆมันเป็นประโยชน์ร่วมนะครับเพราะว่าทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มีอำนาจที่จะเข้าถึงช่องทางเรื่องของโดยเฉพาะการโอนเงินระหว่างประเทศนะครับที่ทางการไทยอาจจะเข้าไม่ถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมส่งข้อมูลและหลักฐานกรณีสินบน40ล้านบาทให้ตำรวจและปปช.ดำเนินการแล้วขณะที่การปราบปรามเว็บพนันสามารถปิด URL ได้กว่า1ล้านเว็บไซต์ลดแก๊งสแกมเมอร์ลงได้ร้อยละ50
2: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์พยายามเสนอเงินสินบนให้เดือนละ40ล้านบาทเพื่อแลกกับการละเว้นการปราบปรามว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังสืบสวนสอบสวนตามขั้นตอนอย่างเต็มที่และได้มีการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเบาะแสที่ได้รับจากประชาชนส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและปปช.ทั้งหมดแล้วโดยย้ำจุดยืนว่าได้ปฏิเสธและไม่ขอข้องแวะกับเรื่องดังกล่าวพร้อมกันนี้ได้ยกระดับการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์จนสามารถปิด URL ได้แล้วมากกว่า1ล้านแห่งรวมถึงลดปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ลงได้มากกว่าละ50ส่วนกรณีที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยถึงตัวตนของผู้เสนอสินบนนั้นมองว่าน่าจะมีมูลเหตุเนื่องจากบุคคลที่ถูกนำตัวมาซักถามดูไม่มีศักยภาพพอที่จะเป็นเจ้าของเว็บพนันซึ่งแสดงว่าต้องมีผู้อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนพร้อมย้ำว่าตั้งแต่วันที่ได้ประกาศจุดยืนกลางสภาก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาเสนอสินบนหรือผลประโยชน์อีกชาววิสาปทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อกำหนดกรอบเวลาบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4ภายในเดือนตุลาคมนี
3: ้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางจะพิจารณากำหนดกรอบเวลาในการเรียกบรรจุข้าราชการท้องถิ่นรอบที่4และการดำเนินการภายหลังมีคำสั่งเพิกถอนผู้ได้รับการบรรจุเดิมสำหรับข้อกังวลเรื่องกลุ่มผู้สอบได้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริตแก้ไขคะแนนใน3รอบแรกหากคณะกรรมการการกระจายอำนาจได้เสนอให้พิจารณาการโอนย้ายผู้ได้รับผลกระทบก่อนการเรียกบรรจุรอบที่4ซึ่งกกลางอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทางดังกล่าวทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการปรับลำดับคะแนนดีขึ้นและเข้าข่ายได้รับการโอนย้ายมีจำนวนประมาณ 3,000 ถึง 4,000 คนแต่จะต้องตรวจสอบความประสงค์และตำแหน่งว่างปลายทางอีกครั้งก่อนจะเร่งดำเนินการบรรจุรอบที่4ให้แก่ผู้รอขึ้นบัญชีอีกกว่า 30,000 คนโดยเร็วที่สุด
4: ก็จะพยายามเร่งให้เกิดขึ้นได้ภายในตุลาคมนะครับวันนี้คาดว่าจะระบุได้นะครับแต่อาจจะมีความคาดเคลื่อนในเรื่องของการทำเอกสารอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ในยะสำคัญทีนี้เนี่ยปรากฏว่าก็มีกลุ่มที่มีการบรรจุไปแล้ว3รอบนะครับที่บอกว่าตัวเองเนี่ยโดนลัดคิวไปนะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมที่กรรมาธิการกระจายอำนาจนะครับแล้วก็ทางกรรมาธิการก็ได้ทำเรื่องมาหารือว่าอยากที่จะให้มีการโอนย้ายการบรรจุ3รอบนี้ก่อนที่จะมีการเรียกใช้บัญชีในรอบ4ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะดูแนวทางทั้งหมดแหละครับแล้วก็แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยยังไงก็จะเร่งกระบวนการเนี่ยให้มีการเรียกรอบ4ได้เนี่ยภายในเดือนตุลาคม
3: ส่วนกรณีการดำเนินคดีและการเรียกคืนเงินเดือนรวมถึงสวัสดิการจากผู้ที่ถูกเพิกถอนขณะนี้อยู่ระหว่างการรอคำปรึกษาทางกฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการพิจารณาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยยืนยันว่ามีเป้าหมายในการเรียกคืนเงินตามขั้นตอนกฎหมายแต่ยังต้องรอความชัดเจนด้านข้อกฎหมายและข้อมูลที่ครบถ้วนก่อนกำหนดกรอบเวลาต่อไปฉนันทิดาสังทองรายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นเรื่องบั่นทอนความมั่นใจของประชาชนและมีบุคคลภายนอกร่วมด้วยถือเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ปปง.ได้ดำเนินการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดแล้วกว่า380ล้านบาทส่วนข้าราชการที่มีส่วนทำผิดกฎหมายต้องเร่งดำเนินการโดยสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อให้ประชาชนเห็น ว่ารัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ไม่เกรงกลัวอิทธิพลใดๆพร้อมย้ำว่าหากการสอบสวนพาดพิงไปถึงบุคคลใดต้องเร่งดำเนินการทุกอย่างให้จบภายในสิ้นเดือนนี้กระทรวงการต่างประเทศรายงานผลการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาอันคลอสต่อนายกรัฐมนตรียืนยันทำงานเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมือง
5: นายเบนจามินสุกาญจนทรีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ทำเนียบรัฐบาลว่าได้รายงานผลการประชุมคณะกรรมการประนอมภาคบังคับระหว่างไทยกับกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคศ2182หรืออันคอสจัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ครั้งแรกโดยการหารือเป็นไปด้วยดีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ฝากอะไรเป็นพิเศษแต่ได้ให้กำลังใจในการทำงานพร้อมให้คำแนะนำเบื้องต้นยังไม่ขอพูดในรายละเอียดเนื่องจากการประชุมเพิ่งเริ่มต้นและยังต้องใช้กระบวนการนานถึง12เดือนย้ำว่าการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยต่อสู้อย่างเต็มที่เพราะเป็นผลประโยชน์ของบ้านเมือง
6: ก็อันนี้เป็นครั้งแรกนะครับมันก็ต้องรอการประชุมครั้งถัดไปนะฮะอันนี้เป็นเพียงแค่การปูพื้นแค่นั้นเองนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ฟังอะไรเป็นพิเศษนะฮะท่านก็ให้กำลังใจนะฮะขณะทำงานนะครับเพราะแน่นอนฮะอันนี้เราเต็มที่นะครับแล้วก็เป็นผลประโยชน์ของบ้านเมืองเราด้วยนะฮะ
5: สำหรับการพูดคุยในประเด็นทางทะเลแล้วการดำเนินการทางบกจะเดินหน้าอย่างไรต่ออธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องเฉพาะประเด็นทางทะเลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องทางบกและไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดในขณะนี้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ขณะที่หน่วยงานความมั่นคงไทยกัมพูชาสามารถพูดคุยแก้ปัญหาการขุดคูเลตในพื้นที่ช่องสงำจังหวัดศรีสะเกษจนได้ข้อยุติแล้ว
7: พลรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีที่มีทหารกัมพูชามีการขุดคูเลตพร้อมวางแนวลวดหนามบริเวณเนิน450ในพื้นที่ช่องสงำอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งอาจรุกรามพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยว่าชุดประสานงานของทั้งสองฝ่ายในพื้นที่ได้มีการพูดคุยกันโดยฝ่ายกัมพูชายอมที่จะปรับสภาพพื้นที่กลับคืนแล้วถือว่าสามารถเจรจากันได้และแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบร้อยทั้งนี้ขอให้ประชาชนซึ่งอาจเกิดความวิตกกังวลรับฟังข่าวสารจากทางราชการซึ่งสถานการณ์จริงไม่ได้น่ากังวลเท่าข้อมูลและความคิดเห็นที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียส่วนสาเหตุที่ทหารกัมพูชาดำเนินการขุดคูเลตในกรณีนี้ยังไม่มีรายงานอย่างเป็นทางการจากหน่วยในพื้นที่ถึงรายละเอียดต่างๆแต่ด้วยพื้นที่กว่า500กิโลเมตรซึ่งมีหน่วยขนาดเล็กประจำการอยู่ตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาก็จะส่งผลให้เกิดกรณีลักษณะนี้ได้บ้างโดยเฉพาะในห่วงที่ไม่มีการขยับแนวการวางกำลังเช่นการปะทะด้วยคารมการจัดกิจกรรมหรือแสดงพฤติการที่ไม่เหมาะสมแต่ประเด็นที่ฝ่ายไทยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือการปรับปรุงพื้นที่การขุดคูและการติดตั้งสิ่งกีดขวางต่าง
8: ๆบางทีความไม่เรียบร้อยเนี่ยตลอดพื้นที่400 500กิโลเนี่ยแล้วหน่วยมันจะกระจายอยู่ตลอดมันก็แล้วก็เป็นหน่วยขนาดเล็กไงนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีอาจจะมีเรื่องลักษณะแบบนี้บ้างอย่างที่ผมบอกว่ามันก็จะมีบางทีกับปะทะกันด้วยคารมบางทีก็อาจจะมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างที่มันอาจจะไม่เหมาะสมโดยเฉพาะในห่วงปัจจุบันนะที่มันอาจจะขยื่นอะไรกันไม่ได้ถึงแม้จะไม่ได้มีการขยับกำลังแต่บางสิ่งปลูกสร้างเครื่องกีดขวางคูเคออะไรต่างๆบางทีมันก็ต้องระมัดระวังด้วยซึ่งฝ่ายไทยเองเนี่ยเราก็จะดูอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ
7: โฆษกกองทัพบกระบุด้วยว่าแม้ฝ่ายไทยจะติดตามความเคลื่อนไหวของกัมพูชาอย่างใกล้ชิดก็ยอมรับว่าอาจเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้เช่นกันแต่เมื่อมีการพูดคุยและเจรจาก็จะได้รับความร่วมมือทุกกรณีปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: กระทรวงพลังงานสั่งการบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเปลี่ยนแนวท่อในจุดเสี่ยงป้องกันปัญหาซ้ำรอย
9: นางสาวธิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานหรือทีมสุดซอยพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดที่น้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3แล้วโดยท่อดังกล่าวมีบริษัทบัฟขนส่งทางท่อจำกัดเป็นเจ้าของใบอนุญาตและมีบริษัทกรุงเทพขนส่งเชื้อเพลิงทางท่อและโลจิสติกจำกัดในกลุ่มบางจากซึ่งทั้ง2บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดและต้องดำเนินการตามข้อสั่งการของกรมธุรกิจพลังงาน
0: การตั้งแต่กระบวนการซ่อมและการฟื้นฟูพื้นที่หลังซ่อมและทดสอบระบบตลอดแนวท่อ32กิโลเมตรเพื่อหาความเสี่ยงจุดที่อาจรั่วซึมส่วนจุดที่พบแผลต้องเปลี่ยนท่อใหม่และทำแผนวางแนวท่อใหม่โดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับแนวทางการแก้ไขกรมธุรกิจพลังงานสั่งการให้เร่งซ่อมแซมจุดบกพร่องพร้อมส่งประวัติการบำรุงรักษานำมาตรวจสอบหาสาเหตุจากนั้นให้ทดสอบ picking test ตรวจสภาพภายในตลอดแนวท่อระยะทาง32กิโลเมตรหากพบความผิดปกติให้หยุดดำเนินการทันทีนอกจากนี้ให้ทำแผนเปลี่ยนท่อและปรับแนวท่อใหม่ในจุดเสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณใต้ตอหม้อเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
10: ขณะเดียวกันสำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลอย่างเป็นระบบและเตรียมปิดกั้นพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชนนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยประชุมติดตามสถานการณ์และหารือแนวทางการดำเนินงานกรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายเพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันพบว่าจุดต้องสงสัยบริเวณแนวท่อส่งน้ำมันจุดที่5บริเวณตอหม้อเกาะกลางจุดกลับรถซึ่งชนวนหุ้มท่อมีลักษณะบวมเป็นไปได้ว่าเป็นจุดที่รั่วไหลเบื้องต้นได้วางแนวทางตรวจสอบ2วิธีได้แก่การเลื่อนปอกหุ้มท่อเพื่อตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์และหากไม่สามารถเลื่อนปอกหุ้มได้จะพิจารณาผ่าปอกหุ้มท่อโดยอาจต้องใช้เครื่องมือที่ก่อให้เกิดประกายไฟซึ่งต้องวางแผนและประเมินความเหมาะสมอย่างรอบคอบเนื่องจากสารเคมีที่รั่วไหลคือน้ำมันแก๊สโซลีน91ซึ่งมีคุณสมบัติไวไฟสูงจึงต้องให้ความสำคัญกับมาตรการความปลอดภัยเป็นพิเศษและอาจมีการปิดกั้นการจราจรจำกัดจำนวนบุคคลเข้าพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนนอกจากนี้ให้สถานีดับเพลิงและกู้ภัยคลองเตยเตรียมความพร้อมเข้าระงับเหตุฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและประสานสถานีตำรวจท้องที่จัดระบบการจราจรเพื่ออำนวยความสะดวกและป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นเกินมาตรฐานเตรียมประสานสำนักงานเลขาธิการอาเซียนแก้ไขปัญหาน
11: ายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษติดตามสถานการณ์วิกฤตหมอกควันข้ามแดนในพื้นที่ภาคใต้ภาพรวมสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นกว่าเมื่อวันนี้อย่างต่อเนื่องยังคงพบจุดความร้อนหรือฮอตสปอตจำนวนมากในประเทศอินโดนีเซียประกอบกับทิศทางลมมีแนวโน้มพัดพากลุ่มหมอกควันที่เกิดขึ้นมาอย่างภาคใต้ของประเทศไทยส่งผลให้ค่า PM 2.5 ในพื้นที่ภาคใต้เริ่มเกินมาตรฐานคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสและยะลาทั้งนี้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและจะเร่งทำหนังสือถึงเลขาธิการอาเซียนเพื่อขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดจุดความร้อนและลดผลกระทบต่อประชาชนพร้อมแนะนำประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากพบค่าฝุ่นละอองอยู่ในระดับสูงควรลดกิจกรรมกลางแจ้งและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะที่ข้อมูลจุดความร้อนจากจิสดาพบจุดความร้อนเกิดขึ้นในประเทศไทย4จุดซึ่งเป็นจุดความร้อนในพื้นที่ภาคใต้1จุดส่วนอินโดนีเซียพบ 7,236 จุดประกอบกับพื้นที่ชายแดนใต้มีแนวโน้มอัตราการระบายอากาศต่ำอาจเอื้อต่อการสะสมของฝุ่นละอองจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งนี้หากมีฝนตกในพื้นที่เสี่ยงจะช่วยบรรเทาสถานการณ์ได้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: ข่าวดีของการศึกษาไทยผลการประเมินพีซ่าพบว่าเด็กไทยมีคะแนนดีขึ้น3ด้านและอันดับประเทศไทยขยับขึ้นจากอันดับ58มาอยู่ที่อันดับ53วิทยาศาสตร์ได้432คะแนนเพิ่มขึ้น23คะแนนขณะที่คณิตศาสตร์และการอ่านเพิ่มขึ้นด้านละ13คะแนนที่สำคัญประเทศไทยยังเป็น1ใน8ประเทศและเขตเศรษฐกิจที่คะแนนทั้ง3ด้านเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสะท้อนว่าเด็กไทยมีพัฒนาการด้านการคิดวิเคราะห์การใช้เหตุผลและการนำความรู้ไปใช้ได้ดีขึ้นรัฐบาลย้ำว่าพีซ่าไม่ใช่เรื่องของอันดับแต่จะนำข้อมูลการพัฒนาการเรียนรู้ให้ตรงกับเด็กแต่ละกลุ่มให้มากขึ้นพร ร้อมเดินหน้าวางรากฐานทักษะรู้เท่าทันสื่อและ AI ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้เด็กแยกแยะข้อมูลให้เป็นใช้ AI อย่างมีวิจารณญาณและรับผิดชอบเป้าหมายของเราไม่ใช่แค่คะแนนดีขึ้นแต่คือทำให้เด็กไทยคิดเป็นแก้ปัญหาเป็นรู้เท่าทันสื่อและใช้ AI เป็นพร้อมรับโลกอนาคตสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
15: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
16: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
15: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
17: 19นาฬิกา22นาทีต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียกล่าวระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลจะเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษต่อผู้กระทำความผิดที่ใช้วิธีการเผาป่าเพื่อเตรียมพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการก่อการร้ายทางระบบนิเวศความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอินโดนีเซียกำลังเผชิญไฟป่าครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ11ปีซึ่งเป็นผลจากการที่ผืนป่าและพื้นที่เกษตรกรรมทั่วประเทศเผชิญภาวะแห้งแล้งอย่างหนักจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยเฉพาะเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราที่ได้รับผลกระทบจากไฟป่าครั้งนี้รุนแรงที่สุดขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศซึ่งลุกลามต่อเนื่องมานานหลายสัปดาห์และส่งผลให้หมอกควันพิษลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิสิงคโปร์มาเลเซียบรูไนฟิลิปปินส์และประเทศไทยเอซิออสสำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐรายงานในวันนี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐมีแผนจะพบหารือกับผู้นำกลุ่มประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอัลอาหรับทั้ง6ประเทศได้แก่ซาอุดีอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์บาเรนคูเวตและโอมานนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐในวันอังคารหน้าเพื่อหารือถึงแนวทางขั้นต่อไปของสงครามกับอิหร่านซึ่งจะรวมถึงยุทธศาสตร์ภายหลังสงครามครั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นในช่วงเวลาที่ความพยายามของรัฐบาลสหรัฐที่จะกลับมาเจรจาจากการหยุดยิงกับอิหร่านต้องหยุดชะงักลงเนื่องจากชาติพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเผชิญการโจมตีจากอิหร่านขณะเดียวกันกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายฝั่งทะเลแดงและโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในซาอุดิอาระเบียประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบตั้งแต่วันที่17ถึง20กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเริ่มมีผลกระทบในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนในวันที่17กันยายนหลังจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในวันถัดไปทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะ พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่17ถึง20กันยายนนี้ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และตรังโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากรมประชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์วันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 11:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร24เซนติเมตรและเวลา 20:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร52เซนติเมตร
18: 7 1 7 7 2 14 7 3 21
19: จากสถิติมีผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากการดื่มแล้วขับเฉลี่ยชั่วโมงละ7รายตกวันละ168รายเฉลี่ยปีละ 56,850 ราย
20: สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งพบกับเราเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนและการเอาตัวรอดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะพบกับเราเป็นประจำสองคนนะคะดิฉันอนุมาสิงห์กวางค่ะและผู้ร่วมจัดรายการกับเราในวันนี้นะคะท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะ
21: สว
20: ั
21: สดีครับ
20: ค่ะวันนี้ผอ.มีอะไรอัปเดตให้กับแฟนๆรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยบ้างไหมคะ
21: ก็จริงๆแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับตัวเลขในประเทศไทยนะยังคงสูญเสียกันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ40รายต่อวันนะแล้วก็ตอนนี้เราก็มีภัยคุกคามที่มันมาจากธรรมชาติถนนพังจากน้ำท่วมนะ
20: น้ำป
21: ่าดินสไลด
20: ์
21: ภาคเหนือภาคอีสานข่าวประจำล่าสุดเชียงรายก็บอกว่าน้ำเข้าอีกแล้วนะฮะ
20: แล้วเป็นเหมือนพื้นที่เดิมๆนะคะ
21: ที่เพิ่งผ่านไปหมาด
20: ๆ
21: ก็ตอนนี้ถนนทางก็ยังรอซ่อมแซม
20: ค่ะ
21: ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็บางที่ก็ยังต้องทนใช้พูดง่ายๆนะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ใช้แบบต้องทนนะเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็ต้องทางแบบทางเลี่ยงกันเอาซึ่งนี่คือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นทุกเช้าวัน
20: ค่ะซึ่งข่าวเร็วๆนี้ก็เหมือนกับว่ามีรถคันหนึ่งที่เดินทางโดยอุบัติเหตุกลางทางก็คือมีหินสไลด
21: ์
20: ห
21: ิน
20: หล่นลงมาโดนรถแล้วก็
21: เส้นทางที่เถินที่เถินไปทะลุอำเภอลีเถินนี่อยู่ในพื้นที่ของลำปางแล้วก็ปะทะลุที่ลีที่จังหวัดลำพูนเส้นทางนั้นผมเคยไปก็เป็นทางลัดเลาะเลี้ยวขึ้นเขาลงเขานะแล้วก็ระหว่างทางเลาะเลี้ยวแล้วก็มีก้อนหินใหญ
20: ่
21: ผมเข้าวงด้วยแล้วก็มีโอกาสนะถ้าดินมันสไลด์หรือว่าฝนตกหนักๆดินมันนุ่มลงมาเนี่ยหรือมันความชื้นมันมากพอเนี่ยมันก่อให้เกิดการยึดตัวของก้อนหินเอาไม่อยู
20: ่
21: ก็จะตกลง
20: อันนี้ก็เหมือนก็ต้องระมัดระวังเนาะยิ่งเราไปในสถานที่ที่เราไม่ชำนาญทาง
21: ใช่ครับ
20: นะคะต้องระมัดระวังเพิ่มเป็นสองเท่านะพ่อนะ
21: คือถ้าเป็นช่วงฝนตกหรือว่าฝนตกเสร็จใหม่ๆเน
20: ี่
21: ยต้องเพิ่มต้องระวังเป็นพิเศษได้ต้องถามเจ้าที่เลยว่าไอ้ถนนเมืองปลอดภัยดีอยู่ไหมนะเจ้าที่เขาจะบอกเหตุบางเส้นทางผมเคยวิ่งผมจะถามเลยนะว่าถนนมันไปได้ไหมเพราะว่าภาษาชาวบ้านเขาบอกถ้าไม่ระมัดระวังอะไรได้กินข้าวลิงรู้จักไหมกินข้าวลิง
20: คือยังไงคะ
21: คือไปถึงกลางทางแล้วอดอ่ะถอยก็ไม่ได้เดินต่อก็ไม่ได้
20: ไม่รู้จะไปไหน
21: ไม่รู้จะไปยังไงนะฮะก็ต้องไปหาอะไรกินข้างทางนะฮะถ้าคันไหนพกน้ำพกอาหารไปด้วยก็จะอยู่รอดนะบางเส้นทางเนี่ยคนที่เขาวิ่งประจำเขาจะรู้นะอย่างสายแม่สอดตากจากสายแม่สอดไปอุ้มผางจากจากที่เชียงใหม่เข้าไปทางปายเนี่ยเขาจะรู้กันนะไปแม่ฮ่องสอนอย่างเงี้ยหรือล่าสุดที่แม่ฮ่องสอนก็ดินสไลด์นะแล้วพวกเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงที่เรียกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นตามฤดูกาลแล้วก็ช่วงเวลาดังนั้นคนที่ใช้ถนนจะต้องฟังข่าวบ้างมาแล้วตามมา
20: ฟังกรมอุตุนิยมว
21: ิทยา
20: เตือนว่าช่วงไหนจะฝนตกจังหวัดไหนฝนตกก็เรียกว่าวางแผนการเดินทางนะพ่อนะวางแผนการเดินทางให้ดีก่อนที่จะเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าไปทำธุระป่าปังตรงนี้นะคะ
21: นอกจากเส้นทางแล้วอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเพิ่มหน้าฝนเนี่ยมีดหรือขวานตัดไม้อย่างเง
20: ี้
21: ยนะ
20: ตัว
21: ติดไปนะเพราะมันมีโอกาสที่จะเกิดหน่อยต้องจัดการมันให้ได้ก่อนที่เราเดินทางต่อนะ
20: ค่ะอันนั้นคือเรียกว่าความเสี่ยงในการที่แล้วว่าอุทกภัยตามภาคเหนืออะไรต่างๆคือเรียกว่าพื้นที่บริเวณพิเศษแล้วกันแต่ถนนปัจจุบันนะพอมาเส้นทางปกติบ้างก็ยังพอมีความเสี่ยงเหมือนเดิมที่สำคัญยังเสี่ยงเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเราใช้จนชินแยกนี้ฉันก็เคยไปมาแล้วโค้งนี้ฉันก็ผ่านมาแล้วชินจนแบบว่าอาจจะทำให้เราประมาทเลินเล่อไปเพราะว่าความเคยชินก็มี
21: ครับเยอะเลยครับ
20: ค่ะ
21: เพราะถนนแบบนี้มันบ้านเราเนี่ยมีที่ผมเรียนได้หลายครั้งแล้วว่าเราทำถนนเนี่ยภายใต้การเอาถนนเดิมที่มีอยู่หลายร้อยปีเนี่ยมาพัฒนาและต่อยอดก็จะเห็นถนนบางเส้นนะเขาเรียกว่าถนนแปดแยก
20: จากสองเอาล่ะค่ะ
21: นะคือแต่ละเส้นเนี่ยมันจะมีสองฝั่ง
20: ค่ะ
21: นะเป็นสองเลนแยกเลน
20: ค่ะ
21: นี่เวลาเอามาสี่กากบาทกันแบบเดิมก็กลายเป็นแปดช่องแล้วเวลาวิ่งเนี่ยมันก็จะมาวัดดวงกันไม่ได้ละ มันเคยวัดดวงกันมาตลอดประจำนะแยกนี้เนี่ยหลายท่านก็ต้องติดสัญญาณไฟทำสัญญาณแบบนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอจังหวะนะรถคันนี้ทางเส้นนี้มากเส้นนี้น้อยนะบางคนก็ติดยาวเลยนะถ้าเป็นเขตเมืองเนี่ยเอาง่ายๆอย่างที่ผมอยู่เนี่ยใกล้ๆกระทรวงสาธารณสุขแยกแคราย
20: ที่จังหวัดนนทบุรี
21: ค่ะโอ้โหแยกแครายนี่เขาเรียกว่า
20: ใครผ่านมาแถวนี้บ้างก็น่าจะประสบการณ์เดียวกัน
21: ถ้าเป็นแท็กซี่เขาจะเล่าสอบกันฟังเลยนะอย่างถ้าเราไปทางสวนลุมเราก็จะเห็นทางแยกแถวสวนลุมนะแถวแยกบ่อนไก่นะฮะราชเทวีพวกนี้มันจะเป็นแยกที่รถติดประจำนะเพราะฉะนั้นแยกไหนที่มีรถติดก็จะมีคนประลองความเร็วมีคนพยายามจะรอด
20: เพราะมันไม่อยากรอ
21: ไม่อยากร
20: อ
21: มอเตอร์ไซค์ก็จะพยายามเบียดเบียดเลาะๆๆไปอยู่ข้างหน้านะแล้วคนเวลาสัญญาณไฟออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาเกือบทุกแยกในกทม.นะผมขอย้ำน
20: ะ
21: เวลาสัญญาณไฟออกแล้วไปไม่ได้นะอย่างแยกวงเพชรเนี่ยประจำเลยคือบางครั้งไฟเขียวออกจนไฟเขียวเปลี่ยนเป็นไฟแดงเราก็ยังขยับไม่ได้
20: เนื่องจากว่าปริมาณรถเป็นจำนวนมากมันเยอะพอปริมาณรถมันเยอะท้ายแถวยังไม่ทันหมดเลยไฟแดงอีกแล้ว
21: ท้ายแถวมันไม่ไปไม่พ้น
20: ค่ะ
21: ดังนั้นก็เลยกลายเป็นความเสี่ยงเนื่องจากว่าผู้คนก็เริ่มสับสนว่าฉันจะได้ไปไหม
20: บางคนที่พอบอกบางคนไม่รอซิกแซกซิกแซกไปอย่างที่เขาบอกมีการเก็บข้อมูลนะคะพอมีการเก็บข้อมูลว่ามีการเรียกว่าสถิติการฝ่าไฟแดงสูงเลยโดยการใช้ความเร็วถึง 70% แล้วก็ประมาทแล้วก็บางทีก็มองไม่เห็นว่าอีกคันนึงมาก็คือ 30% โอ้แสดงว่าใช้ความเร็วคือฝ่าไฟแดงเยอะมากเลย
21: คือจริงๆนี่เขาเก็บเฉพาะ2ฐานนะ
20: ค่ะ
21: จริงๆแล้วมันมีอยู่ประมาณ 3-4 ฐานเพียงแต่ละว่ามันไม่รู้จะเก็บยังไงเป็นต้นว่าขับรถต่างกันมาแล้วก็วิ่งตะคันมาไฟเขียวออกแล้วนะฮะแต่พอเงยหน้าไปอีกทีเป็นไฟแดงเพราะอะไรเพราะว่าตามคันตามกันมาอันนี้มันไม่ได้เก็บข้อมูลกลุ่มนี
20: ้
21: บางคนน่ะมาโดนข้อหาขับรถฝ่าสัญญาณไฟเพราะอะไรครับผมไม่ได้มองเลยว่าสัญญาณไฟมีนะก็ขับรถตามเข้ามาในห้องเงยหน้าดิอ้าวไฟแดงเสร็จแล้วก็จำเป็นต้องไปยังไม่ไปไม่ได้ข้างหลังก็
20: ใช่
21: ที
20: ่
21: เมษายนอันนี้กลุ่มนึงน
20: ะ
21: อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เขาเรียกว่าเห็นแล้วไฟเหลืองกำลังขึ้น
20: แต่คิดว่าทันแน่นอน
21: ใช่
20: แต่คิดว่าทันก็เลยเรียกว่าใช้ความเร็ว
21: ใช้ความเร็วสูงให้ทัน
20: ค่ะ
21: นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกว่าเรานึกว่าทัน
20: นึกว่าทัน
21: ก็มีจำนวนหนึ่งรอดอีกจำนวนหนึ่งก็เกิดปัญหาตามมานะแต่มีอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้ที่กำลังเป็นตัวเลขเนี่ย
20: คือใช้ความเร็วสูง
21: ก็คือไม่สนเลยมีไฟแดงเห็นไฟแดงก็ยังฝ่าอยู
20: ่
21: นะอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยู่ที่ประมาณ 70%
20: ค่ะ
21: อันนี้อาจจะรวมคนที่เห็นไฟเหลืองแล้วรีบด้วยนะนะก็เลยไปโดนจังหวะโดนไฟแดงนะทีนี้เนี่ยการขับรถฝ่าสัญญาณไฟเนี่ยจากนี้ไปนะฮะประเทศไทยเนี่ยก็จะได้รับการจัดระบบมากขึ้น
20: ใครเข้ามากำกับดูแลตรงนี้คะ
21: อย่างในเขตกทม.เนี่ยตอนนี้มีการติดตั้งสัญญาณไฟแล้วก็มีใช้ระบบ AI เข้ามาช่วยมันก็ได้อย่างเสียอย่างนะคืออันที่ได้มาก็คือต่อไปเนี้ย AI มันช่วยจัดว่ารถตรงไหนมากเท่าไหร่น้อยก็จะปล่อยเป็นระยะที่พอเหมาะนะให้สมดุลกันอันนี้คือสิ่งที่ได้มามีสิ่งที่จะต้องระวังเพิ่มก็คืออะไรต่อไปนี้ก็ใบสั่งก็จะถึงบ้านมากขึ้น
20: มีกล้อง
21: มีกล้องเพราะว่าแต่ก่อนเราคิดว่าไม่มีตำรวจ
20: ค่ะแล้วก็ฝ่าเลย
21: ฝ่าเลยนะแต่ตอนนี้ตำรวจมีไม่มีก็ไม่สำคัญละเพราะว่ากล้องมันยังเปิดอยู่มันเปิดตลอด24ชั่วโมงด้วยนะใครที่คิดว่าตอนดึกๆถนนโล่งนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้ก็มีโอกาสมากฝ่าสัญญาณไฟนะแล้วกล้องเดี๋ยวนี้ก็สุดยอดเลยนะครับ
20: จับได้ชัดเจ๋วเลยเพราะจับไปทะเบียน
21: กลางคืนก็ยังใสแจ๋วอยู
20: ่ไปทะเบียนชัดมากเลย
21: ใช่ครับ
20: ค
21: ่ะกทม.ก็เริ่มแล้วนอกจากเริ่มแล้วมันจะไปลิงก์กันอีกมันไม่ใช่แต่กล้องอย่างเดียวนะไปเชื่อมทางข้อมูลอีก
20: ที่
21: ส่วนใหญ่ของกทม.ก็ไปเชื่อมกับตำรวจอีกนะแล้วตำรวจก็ไปเชื่อมกับขนส่งอีกเห็นไหมมันจะเริ่มเป็นฐานข้อมูลที่ถูกใช้งานอย่างเป็นระบบมากขึ้นแต่จากนี้ไปก็จะพบว่ามีบางรายเนี่ยสะสมใบสั่ง
20: ค่ะ
21: นะเดือนนี้ โดนไปละ3ใบโดนไปละ4ใบแต่ก่อนเราก็เคยมีปัญหาว่าไอ้บางคนก็ไม่ไปชำระค่าปรับตอนนี้ก็เริ่มมีการเชื่อมฐานข้อมูลไปอีกไปถึงขนส่งนู่นเลยค่าจะไปต่อทะเบียนก็ต้องชำระค่าปรับก่อนนะมันจะเริ่มเข้าสู่เข้าล็อกนะแม้กระทั่งบางคนบอกว่าไม่ได้นะก็ไปเสียภาษีก็ส่วนเสียภาษีสินะก็มีกันดราม่าเกิดขึ้นนะ
20: ไม่เสียไม่จ่ายค่าปรับก็ไปต่อได
21: ้ก็มีการคิดในเชิงที่ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือเปล่านี่ก็ว่ากันไปนะไม่ว่ากันแต่ที่แน่นะอะไรที่มันเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นระบบมันก็จะพยายามปรับหาล่องหาลอยวันนี้ไม่ยอมเสียค่าปรับใช่ไหมวันนี้คุณไม่ยอมไปจ่ายใช่ไหมเขาไม่คิดวิธีอื่นนะเอาดิวันนี้มันอยู่ในกลุ่มที่สังคมยังไม่โอเคนะเขาจะไปหาวิธีอื่นต่อไปเพราะว่าเจตนารมณ์ที่แท้จริงก็คือต้องการลดความเสี่ยงลดคนกลุ่มเสี่ยงให้น้อยลง
20: เขาบอกอุ้ยกฎหมายบังคับปรับไม่กี่บาทเองเดี๋ยวนี้กฎหมายหรือว่าค่าปรับต่างๆเป็นแบบไหนแล้วคะ
21: มันเป็นระบบก้าวเริ่มมีเขาเรียกว่าทวีคูณหรือว่าเป็นขั้นบันไดมากขึ้นแต่ปรับครั้งแรกก็จะปรับตามพื้นฐาน
20: ะ
21: แล้วก็ระบบฐานข้อมูลที่มันดีมันก็ทำให้รู้ว่าคุณผิดกี่ครั้งละปรับครั้งที่สองที่สาม
20: ปรับตัดคะแนนตัดแต้มด้วยใช่ไหม
21: ใช่ครับแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการตัดแต้มแล้วตัดแต้มไม่พอนะคุณจะได้ยินคำศัพท์คำหนึ่งนะริบรถ
20: ริบรถ
21: ช่วงหลังวันนี้จะได้ยินศัพท์เยอะริบรถเพราะว่าพนักงานสอบสวนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวขับขี่โดยไม่คำนึงความปลอดภัยผู้อื่นนะหรืออาจจะเป็นอันตรายกับผู้อื่นอันนี้สามารถเสนอให้ลิฟต์รถถ้าศาลเห็นว่าผู้ขับขี่เนี่ยอยู่ในลักษณะเช่นนั้นจริงเนี่ยหลักฐานชัดเจนเนี่ยเป็นต้นมีภาพถ่ายมีผู้เสียหายมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสมากเพราะตอนนี้ก็เริ่มมีสังคมเริ่มมีคนถูกลิฟต์รถไปหลายคันแล้ว
20: จากการฝ่าไฟแดงเหรอคะ
21: หลายประเด็น
20: หรือว่าหลายประเด็นโอ้
21: จากการเอารถมาขับมาแข่งบนถนนบ้างอันนี้เป็นข้อห้ามอยู่แล้วบางคนย้อนสอนมาเลยวิ่งไกลมาเลยนะวิ่งไกลมาเลยย้อนสอนนะไม่ใช่ฝ่ามาเลยผ่าถนนมาเลยนะคนอื่นเขาตกใจกันหมดเนี่ยซ้ำร้ายบางรายขึ้นบนทางด่วนอย่างเง
20: ี้
21: ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงนะเพราะว่ามีโอกาสให้เกิดอันตรายถึงชีวิตได้นะตรงนี้เมื่อหลักฐานมันครบถ้วนพนักงานสอบสวนก็มีสิทธิที่จะเสนอให้ศาลสั่งลิฟต์รถแต่ถ้าศาลท่านเห็นว่าหลักฐานมันชัดเจนแล้วก็พฤติกรรมมีลักษณะเช่นนั้นจริงก็อาจจะสั่งลิฟต์รถมันก็แปลว่าอะไรจากนี้ไปนะฝ่าไฟแดงย้อนสอนหรือทำผิดกฎหมายบางประเภทมีโอกาสที่จะโดนถึงขั้นสูงสุดนะสั่งลิฟต์รถนะพวกนี้ก็รวมไปถึงพวกเรียกว่าอะไรฮะเพิกถอนใบขับขี่ด้วยมันในบางรายนะ
20: ถ้าเรียกว่าถ้าทำให้กับกรณีถึงแก่ชีวิตก
21: ็
20: จะเรียกว่าเพิกถอนใบอนุญาตด้วย
21: คำว่าพักใช้หรือเพิกถอนนั้นจะถูกนำมาใช้มากขึ้นสำหรับคนกลุ่มที่เป็นคนเสี่ยงนะแต่ถ้าเป็นลบเสี่ยงก็อาจจะถูกยึดอายัดหรือลิฟนะมันมีคนเสี่ยงมีลบเสี่ยงแล้วก็มีถนนเสี่ยงนะถนนเสี่ยงแก้ทางกายภาพนะเห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้ก็เริ่มมีคนเรียกร้องแล้วว่าเนี่ยว่าถ้ากรณีที่เราขับรถไปตามถนนแล้วเกิดถนนนั่นเป็นหลุมเป็นบ่อหรือไม่มีป้ายเตือนหรือถนนชำรุดบกพร่องแล้วเกิดรับอันตรายเนี่ยเราสามารถฟ้องร้องเรียกร้องค่าเสียหายได
20: ้
21: ถูกไหมจริงในต่างประเทศก็ทำมานานแล้ว
20: แต่ประเทศไทยไม่ค่อยมีนะหรือว่ายังไม่เคยเริ่มอยู่ด้วยซ้ำ
21: คนไทยเรายังไม่ถึงขั้นที่จะ
20: ไปฟ้องร้องเลย
21: ราชการอย่างเงี้ยนะเรื่องแบบนี้นะฮะเรายังไม่ถึงจุดนั้นฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทิศทางมันเริ่มเห็นชัดว่าจากนี้ไปหน่วยงานรัฐก็ดีหน่วยงานท้องถิ่นก็ดีถ้าเกิดคุณทำถนนก็คือคุณมีการก่อสร้าง
20: ค
21: ุณไม่เก็บคุณไม่ติดป้ายคุณไม่มีความระมัดระวังเนี่ยมีโอกาสที่โดนฟ้องร้องได้นะตอนนี้ก็มีหลายพื้นที่โดนฟ้องร้องต้องชดใช้ค่าเสียหายเขาแล้วนะฮะขณะเดียวกันเรื่องลบเสียงตอนนี้ก็เริ่มมีการจัดการแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต่อเติมการดัดแปลงด้วยแต่ดูแบบแปลงล่าสุดเนี่ยแค่ควันดำก็โดนละ
20: อ๋อใช่ค่ะเพราะว่ามีการตกเป็น
21: ยิบเลย
20: ค่ะ
21: เนี่ยดูเหมือนช่วงหลังมานี่ไม่ใช่ตรวจวัดธรรมดานะใช้มาตรฐานยูโร6เลยนะวันนี้ผมได้รับข้อมูลมาจากกลุ่มคนที่ใช้รถรุ่นเก่าว่าโอ้โหรถรุ่นเดิมอะดีเซลรุ่นเก่านะซึ่งเป็นรุ่นยูโร2ยูโร4อะนะมาตรฐานยูโรคือมาตรฐานน้ำมันตอนเราเอาตะกั่วออกจากน้ำมันนะ
20: ฮะ
21: ทีนี้เพื่อความสะอาดปลอดภัยเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์ ตอนนี้เราประกาศใช้มาตรฐานยูโร6แต่เครื่องยนต์รุ่นเก่ามันยังไม่รองรับ
20: ว
21: ันนี้ก็เริ่มมีปัญหานะอันนี้ก็ว่ากันไปนะนี่คือรถกลุ่มที่เขาเรียกว่ารถเสี่ยงก็ต้องปรับปรุงอะไรให้มันดีขึ้น
20: ค่ะ
21: ส่วนคนเสี่ยงอย่างเงี้ย
20: โอ้อันนี้เรียกว่ามันต้องเรียกว่ามันต้องแก้กันที่พฤติกรรมหรือเปล่าครับผอ.บังคับใช้กฎหมายก็แล้วไม่กลัวเพราะว่าโอ้เดี๋ยวฉันก็มีเงินจ่ายบังคับจริงไม่จริงอะไรเงี้ยพฤติกรรมมันแก้ยากมันต้องทำยังไงก
21: ันเป็นเรื่องปกติเรื่องพฤติกรรมเนี่ยแก้ยาก
20: ค
21: ่
20: ะ
21: แต่พฤติกรรมเหล่านี้คนที่พฤติกรรมซ้ำๆซักๆก็จะค่อยๆหมดไปหมดไปตามอายุไขหรือหมดไปตามเหตุการณ์อันนี้ก็แล้วกันไปนะ
20: ค
21: ่
20: ะ
21: แต่เด็กรุ่นใหม่กำลังฝึกฝุดเด็กรุ่นใหม่นะตอนนี้ผมมีโอกาสได้เจอกับหลายหน่วยงานก็เริ่มมีการทำความปลอดภัยตั้งแต่เด็กเล็กเลยไปศูนย์เด็กเล็กนะไปโรงเรียนปฐมไปมัธยมนะโอ้ท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้มีศูนย์เด็กเล็กปลอดภัยนะมีหลายศูนย์เด็กเล็กที่ทำได้ดีมากเลยก็ขอชื่นชมนะโรงเรียนตอนนี้ก็เริ่มมีการทำโรงเรียนปลอดภัยนะมีการทำเรื่อง TSY โปรแกรมนะไทย
20: เซฟสูตรเข้าไปดูแล
21: สอนนะในระดับชุมชนก็มีชุมชนปลอดภัยมีการออกมาตรการชุมชนมีการทำประชาคมมีมตินะมีด่านชุมชนแต่บางด่านเนี่ยตอนนี้เขายังไม่เลิกนะไม่ได้ตั้งเฉพาะเทศกาลนะทุกวันยังทำอยู่เนี่ยนี่มันก็จะกลายเป็นว่ามันพัฒนาขึ้นเราไหวพัฒนาแต่ถ้าคนอื่นไม่คนที่ใช้ถนนไม่เปลี่ยนพฤติกรรมต้องไม่ลืมนะเมื่อโครงสร้างทั้งระบบมันเริ่มขยับแต่คนที่มีความคิดแบบเดิมๆคนที่ยังมีพฤติกรรมไม่ดีพฤติกรรมที่ละเมิดกฎหมายประจำเนี่ยยังใช้พฤติกรรมแบบเดิมๆเขาก็จะถูกระบบเนี่ยมันจัดการ
20: อย่างที่ผอ.บอกคือเราต้องเรียกว่าถ้าพฤติกรรมเนี่ยต้องเอาระบบเข้าจัดการด้วยที่สำคัญคือเขาบอกว่าฝ่าไฟแดงอ่ะเสี่ยงกับชีวิตใครบ้างโอ้อันนี้หลายอย่างเลยผอ.
21: ในระดับแรกตัวเขาเองแหละ
20: ใช่
21: เพราะว่าแยกแคลายประจำฝ่าไฟแดงไม่รอดส่วนใหญ่จะ
20: เขาบอกว่าเสี่ยงกับใครบ้างโอ้หลายอย่างเลยค่ะจากข้อมูลเขาบอกว่าจะเป็นคนเดินเท้าคนเดินใช้รถใช้ถนนที่ข้ามทางม้าลายผอ.เดี๋ยวนี้ก็
21: เยอะคือเรื่องเหตุผลแล้วพวกนั้นเรื่องความผลกระทบเนี่ยก็พูดกันมาหลายครั้งแล้วแหละแต่ผมอยากจะเจาะลึกในเรื่องของทำไปถึงฝ่าไฟแดง
20: นั่นสิพ
21: ่
20: อรีบ
21: มัน
20: เหตุผลระดับหนึ่งไหมคะ
21: มันทุกคนก็ใช้เหตุผลเดียวกันนะคือรีบแล้วขอไปก่อน
20: ขอไปก่อน
21: แต่ภายใต้เหตุผลรีบแล้วขอไปก่อนระบบมันไม่สนับสนุนบางรายติดมาท้ายแถวเลยยาวมากเลยขยับมาทีละ5 เมตร 10 เมตรเห็นไหมคนที่อยู่ในอาการแบบนี้ย่อมมีภาวะที่เรียกว่าร้อนรนสติจะมันสงบไปได้แล้วอ่ะติดมาตั้งนานแล้วมันร้อนนะ
20: ห
21: งุดหงิดนะเริ่มอารมณ์ไม่ดีทีนี้พอจังหวะรถเปิดปุ๊บก็อยากไปบ้านเราเลยมีปรากฏการณ์อันหนึ่งนะบีบแต่ไล
20: ่บีบแต่ไล่นี่ก็บางคนก็แพ้เสียงแตรนะผม
21: ใช่ครับรถบางคันเนี่ยกำลังเจอไฟเหลืองนะเขาพยายามจะทำตามกฎหมายชะลอรถคือถูกต้องตามกฎหมายคืออะไรไฟเหลืองออกปุ๊บก็ต้องชะลอแล้วหยุดใช่ไหมแต่คนข้างหลังไม่ยอม
20: บีบแต่ไล่
21: บีบแต่ไล
20: ่ไป
21: แต่นี่ถ้าเกิดอาการแบบนี้มันเลยทำให้คนทั้งสองคันเนี่ยที่มีปฏิสัมพันธ์กันแบบนี้คนหนึ่งจะชะลอคนหนึ่งบีบแต่ไล่เนี่ยเกิดการฝ่าสัญญาณไฟเอาละครับทีนี้ได้เรื่องเลยในขณะอีกฝั่งมันก็รอฝั่งนี้ก็ไม่ยอมหยุดทุกแยกก็จะเกิดปัญหาคือฝ่าไฟแดงแล้วเกิดการ
20: เขาบอกว่าทำอย่างไรไม่ให้เสี่ยงทำอย่างไรเราถึงจะใช้ไฟแดงให้ปลอดภัยพอในฐานะที่เราเป็นเหมือนแบบคนขับรถเราต้องยังไงบ้างเหมือนแบบเห็นบางคนก็บอกว่าเห็นไฟแดงหรือไฟเหลืองก็หยุดมันจะหยุดจริงๆหรอคะมองซ้ายมองขวาก่อนที่จะรถจะเคลื่อนตัวไม่เร่งความเร็วคนเคารพกฎจราจรโอ้โหมันเป็นเหมือนแบบคำพื้นฐานที่คนขับรถมันต้องรู้อยู่แล้วนะพอคำนี้ที่ว่าทำอย่างไรไม่ให้เส
21: ี่ยงเราพูดแบบนี้มานานแล้วให้ปฏิบัติตามกฎจราจรแต่ข้อแท้จริงก็คือพอไม่มีใครพบก็เริ่มอยากจะแหกกฎนะก็เลยนี่แหละคือกฎเนี่ยมันดีอยู่แล้วกฎที่ออกมานี่ผมขอพูดเจาะลึกนิดนึงนะเหตุที่มีกฎเพราะมันมีสถานการณ
20: ์
21: บางคนก็ไม่เข้าใจฮะอะไรกันห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นผมขอเรียนอย่างนี้นะกฎหมายก็ดีกฎอะไรตรงนี้อะไรก็ตามการที่ออกมาทุกวันนี้เป็นการออกมาเพื่อจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วนะถ้าที่ผมดูเนี่ยแค่จัดการกับปัญหาเดิมๆนี่ก็ลำบากแล้วนะ
20: ค่ะ
21: สังคมไทยเรายังไม่ค่อยออกหรอกกฎที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วค่อยออกกฎเพราะยังคิดไปไม่ถึงบางประเทศเขามีนะเขาคิดตรงหน้า5ปี10ปีเขาออกมาตรการรองรับไปแล้วแต่ของเรานี่เรื่อง5ปี10ปีเราไม่ได้พูดถึงหรอกอันเก่าๆที่มีทุกวันนี้ก็แก้ยังไม่หมด
20: เพราะฉะนั้นเราเหมือนกับว่าเราต้องมาชี้ผลกระทบไม่พอถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วคุณเกิดอุบัติเหตุทำให้เขาตายแล้วคุณจะรับผิดชอบยังไงไหวคุณประกันมีไหมหรือว่าอะไรต่างๆเรื่องเงินอะไรเงี้ยมันชี้ตรงนี้เลยว่าสร้างการรับรู้ตรงนี้เขารู้ดีไหมว่าถ้าคุณฝ่าไฟแดงแล้วผลกระทบตามมามันเยอะมันสูญเสียขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะ
21: ผมมองว่าคนจำนวนหนึ่งก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาเกิดเหตุปุ๊บลำบากแน
20: ่
21: คือไม่มีใครแล้วเวลาชนปุ๊บเรายิ้มแป้แล้วหัวเราะล่าที่นี่สนใจคอตกฮะว่าหลังจากนี้ไปก็เอามือกุมขมับเลยว่าต้องล้มละลายในบางครอบครัวนะต้องสูญเสียทั้งรถทั้งคนบางรายก็ญาติที่มาอยู่คนที่เรารักก็สูญเสียไปแต่ส่วนใหญ่มักจะเป็นการคาดการณ์ที่ผิดพลาดไปโทษโน่นคาดไม่ถึงนะแล้วก็ไปโทษเรื่องรีบใจร้อนมีภาระนะรถติดนะคือเราก็จะสรุปก็คือควบอารมณ์ตัวเองไม่ได้นะแล้วการที่เราจะบริหารจิตใจช่วงรถติดเนี่ยสำคัญมากอย่าได้ทำอะไรที่มันไปส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดหัวร้อนขึ้นโดยพลการนะ
20: ต้องแบบมันต้องใจเย็นๆนะขับรถนะอยู่หลังพวงมาลัยต้องใจเย็นๆนะพอนะถ้าคุณคิดว่าคุณรีบแล้วเส้นทางข้างหน้าคุณอะรถติดแน่นอนคุณก็เผื่อเวลาอย่างนี้ไหมเนี่ยพอ
21: ก็ประมาณนั้นแหละนะก็พูดกันมานานแล้วเลยนะว่าอยากจะถึง8โมงต้องตื่นแต่6โมงได้ไหมออกจาก6โมงได้ไหมอันนี้เราพูดมานานแล้วนะแต่ว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งที่คุณมาถึงแล้วจุดนั้นแล้วรถติดแล้วคุณรีบผมก็แนะนำคุณได้อย่างเดียวทำใจซะทำใจแล้วก็อย่าพยายามแหกกฎเพราะถ้ายิ่งคุณแหกคุณยิ่งมีโอกาสเสี่ยงแล้วอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายก็ได้แต่เพราะเท่าที่ผมติดตามกรณีที่เกิดเหตุหลายครั้งก็เป็นเช่นนี้หมดนะฮะเวลาเนี่ยมีนั่งตรงนั้นรีบนะท้ายสุดก็ไปไม่ถึง
20: แล้วก็บอกว่าบางทีคิดไม่ถึงว่าจะเกิดขึ้นกับฉันคำนี้มันเป็น
21: คำเดิมๆ
20: คำเดิมๆเป็นประโยคที่ได้ยินหลังเกิดเหตุบ่อยๆนะ
21: ต้องทำใจแล้วก็หาทางสงบสติอารมณ์นะแล้วก็อยู่ในช่องที่เหมาะส
20: ม
21: นะคือหมายความว่าถ้าเมื่อรถติดใช่ไหมเราจะไปซ้ายหรือเราจะไปขวา
20: ตัดสินใจให้ดี
21: ตัดใจให้ดีๆแล้วต้องอาศัยประสบการณ์ด้วยว่าเลนซ้ายคืออะไรเลนขวาคืออะไรถ้าเลนขวาเป็นเลนที่เขาไปกลับรถใต้สะพานแล้วคุณจะไปตรงแล้วคุณไปชิดเลนขวาคุณก็ยิ่งติดนานนะคุณอาจต้องมาอยู่เลนกลางหาทางอยู่ตรงเลนกลางแต่ถ้าเกิดคุณจะไปอยู่เลนซ้ายคุณจะเลี้ยวซ้ายแล้วคุณไปอยู่เลนกลางคุณก็ต้องติดนานอีกเห็นไหมแล้วก็ต้องคิดเผื่อเรื่องการคิดล่วงหน้าว่าจากนี้ไปอีก50เมตร100เมตร200เมตรมันคืออะไรเราจะไปตรงไหนอันนี้ต้องคิดเผื่อ
20: แล้วสำหรับคนที่ไม่คุ้นทางต้องใช้ GPS นำทางอะไรต่างๆอย่างเงี้ยพออ๋อเราต้องช่วยอะไรที่จะช่วยให้เขาเหมือนกับไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องใจร้อนแล้วก็ฝ่าไฟแดงไป
21: GPS เดียวยิ่งไม่ต้องฝ่าไฟแดงเลยนะเพราะว่าคุณไม่ใช่คนในพื้นที่แล้วล่ะ
20: ใช่ค่ะ
21: นะคุณก็เป็นพฤติกรรมคนแถวนั้นด้วยแต่ใครฝ่าไฟแดงแถวแยกแคลายเนี่ยไม่รอดสบายนะฮะเพราะว่าที่นี่รถเยอะวิ่งเร็วนะรถเหมือนปลาหน้าไซอะฮะแตกพึ่มเลยเนื่องจากว่าตอนเช้าเนี่ยจากตรงชานเมืองเนี่ยเข้ามานะว่าตอนเย็นจากในเมืองหลวงเนี่ยออกไปทะลักออกไปมันทะลักอ่ะเหมือนเขื่อนทะลักเลยนั้นรถวิ่งกระจุยกระจายนั้นการคุณฝ่าไฟแดงเรื่องความสูญเสียไม่ต้องพูดถึงแน่นอนที่สุดนะฮะผมพูดมาหลายปีแล้วนะว่าประเทศเมืองไทยเนี่ยทำคนล่มสลายมาเยอะแล้ว
20: ที่เขาบอกที่ผอ.เคยบอกว่าสูญเหมือนก็เสียชีวิตหนึ่งคนสูญเสียประมาณกี่ล้านนะที่ผอ.บอก
21: ตอนที่เราทำวิจัยอ่ะเพรา
20: ะ
21: ฉะนั้นเราทำร่วมกับน้องอหัดใหญ
20: ่
21: แล้วก็มีอาจารย์ดร.พิชัยท่านรัตนานนท์ตอนนั้นได้รับงบประมาณจากกรมทางหลวงนะมันนานมากแล้วอ่ะเกือบ15ปี20ปีแล้วนะคือถ้าเกิดบัติเหตุเนี่ยความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อหัวนะ
20: ค
21: ิดที่ 3,500
20: คือตอนนั้นใช่มั้ยพ่อ
21: ครับแล้วก็ถ้าเป็นพิการคิดที่ 5,500 โอ้พอพิการนี่แปลกสังเกตดูมั้ย
20: มันจะ
21: เยอะกว่าตาย
20: เพราะว่ามันต้องดูแลยาว
21: คืออยู่ไป10ปี20ปีแบบลุกไม่ได้กินไม่ได้ก็ต้องหาอะไรมาจัดการนะ
20: ค่ะ
21: แต่นี้ผ่านมา10กว่าปีเนี่ยล่าสุดผมก็ทราบข่าวว่ามีการประเมินตัวเลขใหม่เปรียบเทียบจากค่าเศรษฐกิจสังคมใหม
20: ่
21: ก็เขาก็เฉลี่ยกันว่าชีวิตคนไทยตอนนี้ถ้าเกิดอุบัติเหตุก็ไม่ต่ำกว่า5ล้าน
20: ค่ะ
21: วันนี้แน่บางรายก็บอกว่าเงิน5ล้านเนี่ยใช้ไม่กี่ปีก็หมดแล้วถ้าคุณเป็นคนพิการนะบางคนจะลุกจะนั่งเป็นเงินเป็นทองหมดนั้นครอบครัวไหนเนี่ยที่มีแต่วัยรุ่นมีคนใช้มอเตอร์ไซค์มีคนที่ขับขี่รถอยู่ในพฤติกรรมดื่มขับเร็วอันเนี้ยผมอยากให้ท่านกลับมาทบทวนแล้วเริ่มคิดใหม่แล้วใครที่ชอบขับรถฝ่าสัญญาณไฟสัญญาณจราจรทุกชนิดนะฮะสัญญาณไฟแดงขับย้อนสอนนะฮะปาดซ้ายปาดขวาเนี่ยหรือขับขี่อันอัดอันตรายต่อผู้อื่นคุณต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่พิเชษวันนั้นพิเชษนั้นนะชีวิตคุณก็จะกลายเป็นความเสี่ยงให้ตัวคุณเองและคนอื่นครับ
20: ค่ะอย่างที่พอบอกโอ้โหเป็นคำแนะนำที่ดีนะพอนะซึ่งเราก็หวังดีให้ผู้ฟังได้ฟังแล้วนำไปใช้ซึ่งเราก็คาดหวังและพอนะคาดหวังว่าคำแนะนำและความห่วงใยของเราในวันนี้รวมถึงทางออกข้อเสนอแนะต่างๆก็อยากให้ทุกคนได้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันใจเย็นๆค่ะตั้งสตินะคะมีสติก่อนเขาเรียกดังที่เขาบอกว่ามีสติมีน้ำใจแล้วก็ใช้รถด้วยกันอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะวันนี้เวลาลงแล้วค่ะผอ.นะคะของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยทุกท่านก็สามารถติดตามได้นะคะในช่องทางของ YouTubeรวมถึง Facebook ของสำนักงานเครือข่ายรถอุบัติเหตุก็ติดตามได้สะดวกทางไหนก็ติดตามได้ในช่องทางนั้นนะคะสำหรับวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวติดตามได้ในสัปดาห์หน้านะคะว่าเราจะนำสาระดีๆอะไรมาฝากเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนสำหรับวันนี้หมดเวลาลง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์กรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเกาหลีเหนือเน้นย้ำจุดยืนการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนในเลเคงไหหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพันเอกพิเศษฟัมวันเฮียนรองผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศแล้วเสด็จขึ้นไปยังฐานอนุสาวรีย์ทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่วีรชนและผู้เสียสละอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซนตั้งอยู่กลางใจเมืองในจตุรัสบาดินมีความสูงกรุงฮานอยมีความสูง 12.6 เมตรเป็นผลงานศิลปะชิ้นเอกของนายเลเฮียบสถาปนิกที่มีชื่อเสียงของชาวเวียดนามสร้างจากคอนกรีตเสริมเหล็กประดับแผ่นหินแกรนิตสีขาวงาช้างโดยรอบรูปร่างอนุสาวรีย์คล้ายเทียนเล่มใหญ่ที่ส่องประกายขึ้นสู่ท้องฟ้าตรงกลางอนุสาวรีย์เป็นพื้นที่โล่งสำหรับตั้งแท่นบูชารำลึกถึงวีรชนและทหารกล้าผู้ล่วงลับนับเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และความศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่สำหรับการสักการะและรำลึกถึงวีรชนที่เสียสละชีพเพื่อเอกราชและเสรีภาพของเวียดนามซึ่งเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่7พฤษภาคม2537เพื่อร่วมรำลึกในโอกาสครบ40ปีชัยชนะสมรภูมิเดียนเบียนฟูเวลา 10:47 นเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ณที่นั้นในเลแข้งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามและพลตรีฟัมหายจุงผู้บัญชาการกองบัญชาการรักษาความปลอดภัยสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังลานหน้าสุสานทรงวางพวงมาลาแล้วทรงยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแก่อดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ตั้งอยู่ที่จตุรัสบาดินกรุงฮานอยสร้างขึ้นเพื่อเก็บรักษาร่างของประธานาธิบดีโฮจิมินห์เดิมเป็นสถานที่ที่ประธานาธิบดีโฮจิมินห์อ่านคำประกาศอิสรภาพเพื่อสถาปนาสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามเหนือและเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่สะท้อนความเคารพของชาวเวียดนามต่อประธานาธิบดีโฮจิมินห์ซึ่งเคลื่อนไหวและต่อสู้เพื่อเอกราชของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามสุสานแห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมขนาดใหญ่มีความสูง 21.6 เมตรมีฐานกว้าง31เมตรออกแบบโดยสถาปนิกชาวเวียดนามและผู้เชี่ยวชาญจากสหภาพโซเวียตในขณะนั้นสร้างจากหินแกรนิตภายในตกแต่งด้วยผนังหินอ่อนสีแดงขัดเงาด้านในมีห้องโถงที่วางร่างของอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ในโลงแก้วหลังคามีลักษณะเป็นรูปดอกบัวเนื่องจากบ้านเกิดของประธานาธิบดีโฮจิมินห์อยู่ที่หมู่บ้านลางแซนซึ่งแปลว่าหมู่บ้านดอกบัวเวลา 11:06 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังวัดกวานสือกรุงฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นพระมหาคณาจารย์ทิพย์ทานเหียวรองประธานถาวรสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามและเจ้าวาดวัดกวานสือพร้อมด้วยพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวเวียดนามเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถโดยมีพระมหาคณาจารย์ทิศเทียนเยินประธานสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามเฝ้ารับเสด็จและทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังแท่นบูชาเบื้องหน้าพระประธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายต้นไม้ทองต้นไม้เงินและดอกไม้ธูปเทียนแพจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งเสร็จแล้วคณะสงฆ์เวียดนามจำนวน30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

0: ทรงกราบที่พระแท่นแล้วเสด็จลงจากพระอุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับวัดกวางสือสร้างขึ้นในรัชสมัยราชวงศ์แลในพุทธศตวรรษที่20เป็นวัดโบราณที่มีอายุกว่า600ปีเดิมเป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่รับรองพระธรรมทูตจากต่างประเทศต่อมาได้มีการต่อเติมให้มีการให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและได้รับการบูรณะตามหลักสถาปัตยกรรมวัดทางภาคเหนือของเวียดนามภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปิดทองเรียงลดหลั่นเป็นชั้นๆโดยแท่นบูชาชั้นสูงสุดประดิษฐานพระพุทธรูปพระรัตนตรัยชั้นรองลงมาประดิษฐานพระอมิตาภะพุทธพร้อมพระอโวโลกิเตศวรโพธิสัตว์และพระมหาสถามาปราบโพธิสัตว์ขนาดข้างชั้นล่างสุดประดิษฐานพระสักยมุนีพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกปัจจุบันวัดกวางสือเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามโดยด้านหลังของวัดเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสอนพระธรรมวินัยมีหอวิจัยหอแสดงธรรมและหอสมุดรวบรวมพระไตรปิฎกและเอกสารทางพุทธศาสนาทำให้วัดกวางสือไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านพุทธศาสนาอีกด้วยเวลา 11:46 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยพระราชทานพระบรมราชโองการให้คณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายเวียดนามและคณะผู้ตามเสด็จถวายงานฝ่ายไทยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569เวลา 15:26 นาทีเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากโรงแรมแฟร์มอนต์กรุงฮานอยโรงแรมที่ประทับไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงรองศาสตราจารย์เวียนวันเจ้าอธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จเข้าหอประชุมใหญ่อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฮานอยและความเป็นมาของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยมาตั้งแต่ปี2552แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยโดยนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮานอยในการนี้ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาภาษาไทยกราบบังคมทูลถวายพระพรเชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วทรงพระดำเนินไปยังอาคารบีทอดพระเนตรการสาธิตการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยโดยมีนางฟุงที่เฮืองซางรองผู้อำนวยการศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยรักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์กล่าวบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์จากนั้นทอดพระเนตรการสาธิตหัตถกรรมไทยโดยนักศึกษาชาวเวียดนามได้แก่การวาดร่มการทำตุงการร้อยมาลัยและการทำกระทงในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานสื่อการเรียนการสอนประกอบด้วยคอมพิวเตอร์เครื่องเสียงจอกระดานอัจฉริยะหนังสือภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและพระราชกรณียกิจตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมไทยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2552ภายใต้โครงการพัฒนาภาษาไทยของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของประเทศไทยมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะวิชาโทให้แก่นักศึกษาจากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยฮานอยนอกจากนี้ยังเปิดหลักสูตรภาษาไทยระยะสั้นแบบเร่งรัดสำหรับบุคคลภายนอก โดยมุ่งเน้นเยาวชนชาวเวียดนามและผู้สนใจทั่วไปเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและความรู้ด้านวัฒนธรรมไทยโดยเน้นทักษะการสื่อสารพื้นฐานในชีวิตประจำวันอีกทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวเวียดนามและนักศึกษามหาวิทยาลัยฮานอยได้เรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมไทยอาทิเทศกาลลอยกระทงสงกรานต์การรำไทยการร้อยพวงมาลัยการแต่งกายชุดไทยและการทำอาหารไทยเวลา 16:25 น.เวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติหน่วยบ่ายสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามณที่นั้นนายเลแข็งหายหัวหน้าสำนักงานประธานาธิบดีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศฝ่ายเวียดนามนายวู่ไดทั้งประธานคณะกรรมการประชาชนกรุงฮานอยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศและแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยและฝ่ายเวียดนามตามลำดับแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันซึ่งมีความคล้ายคลึงและผูกพันร่วมกันในหลายด้านทั้งในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณียังมีความผูกพันร่วมกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีสันติภาพมีพลวัตและเปี่ยมด้วยศักยภาพประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อวันที่6สิงหาคม2519การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นเวลา 18:56 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งกลับจากการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองเวลา 8:49 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวิชาลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ์จักรินีพิริยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองที่ประทับศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสไปในงานวันคล้ายวันสถาปนาค่ายสิรินธรครบ46ปีณกรมฐานราบที่152ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อค่ายสิรินธรเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่18ธันวาคม2522ต่อมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดค่ายสิรินธรเมื่อวันที่22กันยายน2523กองทัพบกจึงกำหนดให้วันที่22กันยายนของทุกปีเป็นวันสถาปนาค่ายสิรินธรปัจจุบันค่ายสิรินธรมีเนื้อที่974ไร่เป็นที่ตั้งของกรมทหารราบที่152มีหน่วยขึ้นตรง3กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3จัดกำลังพลสนับสนุนหน่วยเฉพาะกิจยะลาและดำเนินภารกิจหลักด้านการทหารตามนโยบายของกองทัพบกเพื่อความมั่นคงของประเทศ ในการนี้ทอดพระเนตรกิจกรรมภายในค่ายสิรินธรได้แก่ศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการพัฒนาบุคลากรวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโอกาสนี้ทรงลงสีลายผ้าบาติกรูปช้างโดยมีต้นแบบจากพระสเวตสุรคชาทานช้างต้นซึ่งเป็นช้างที่3ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ผ้าบาติกค่ายสิรินธรอย่างต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพด้านผ้าบาติกจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ได้รับมาตรฐานการคัดสรรให้เป็นผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ประจำจังหวัดปัตตานีระดับ4ดาวปัจจุบันมีสมาชิก15คนต่อจากนั้นทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ายสิรินธรที่จัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้ผ่านการลงมือทําในโครงงานวิทยาศาสตร์สอนให้เด็กทำสไลม์และเรียนรู้สีจากธรรมชาติเวลา 10:38 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในโอกาสนี้พระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มที่ระลึกเพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจาก3โครงการของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สอบตในรอบปี2568ถึง2569ได้แก่โครงการประกวดการทำเกษตรกรเกษตรตามแนวพระราชดำริวรเกษตรเมธีประจำปี2569โครงการคัดเลือกผู้ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ทำคุณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี2568และโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในสังคมพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่ประจำปี2569ในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสชื่นชมผู้มีผลงานดีเด่นและผู้ได้รับรางวัลด้วยจากนั้นทรงรับฟังการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและผลการพัฒนาของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปีที่ผ่านมาได้แก่โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยคัดเลือกเยาวชนที่มีใจรักด้านการเกษตรปีละ10คนสนับสนุนทุนการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาจนถึงชั้นอุดมศึกษาภายใต้ชื่อทุนพระราชทานวรเกษตรเมธีเพื่อบ่มเพาะเยาวชนสู่นักปราชญ์เกษตรรุ่นใหม่และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดปัจจุบันมีนักเรียนทุน64คนส่วนใหญ่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีมากในปี2569มีนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ1คนโครงการเก้าอี้สุขใจร้อยรักสู่ครอบครัวอันเนื่องมาจากพระราชดำริสนับสนุนกายอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่เด็กที่มีความบกพร่องด้านการเคลื่อนไหวในปี2569รถสิริเวชยานลงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม40ครั้งมีผู้รับบริการ795คนมีการจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ครบทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่งผลให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับรางวัลเลิศรัฐประจำปี2569สาขาบริการภาครัฐประเภทยกระดับบริการตอบโจทย์ตรงใจจากผลงานศูนย์ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์เพื่อคุณภาพชีวิตผู้พิการชายแดนใต้ช่วยให้ผู้พิการเข้าถึงบริการได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มานิหรือโอรังอัสลีปัจจุบันได้รับการบันทึกในทะเบียนราษฎรครบทั้ง318คนและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว230คนพร้อมจัดสรรที่ดินเพื่อที่อยู่อาศัยและประกอบอาชีพโครงการสอนภาษาไทยของคนสยามในรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยและพุทธศาสนาสืบสานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทยและโครงการให้ความช่วยเหลืองานทะเบียนราษฎรแก่คนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียเพื่อช่วยเหลือด้านสถานะทางทะเบียนแก่บุคคลและเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎรทำให้เข้าถึงสิทธิและบริการของรัฐได้อย่างถูกต้อง จากนั้นทอดพระเนตรภาพวาดระบายสีหัวข้อพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตามจินตนาการของเด็กและเยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้ของนักเรียนในจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอชนะอำเภอเทพาอำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อยที่ชนะการประกวดของศูนย์ดำเนินการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้ศึกษาและเรียนรู้พระราชกรณียกิจแนวพระราชดำริด้านต่างๆถ่ายทอดมุมมองเป็นผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์ได้น่าประทับใจในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:12 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอนุญเดชวิกรมพระบรมราชชนกณลานพระบิดามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีจบข่าวในพระราชสำนัก
1: คืน11

0: ลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
2: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
1: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
3: ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศพลโทคิมคังอินรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวในเวทีการประชุมความมั่นคงปักกิ่งเซียงซานฟอรัมครั้งที่13ที่กรุงปักกิ่งของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการเสริมกำลังอาวุธนิวเคลียร์อย่างไม่หยุดยั้งของประเทศศัตรูเป็นเหตุผลอันชอบธรรมที่ให้เกาหลีเหนือสร้างเกราะป้องกันด้านนิวเคลียร์ที่แข็งแกร่งพร้อมเน้นย้ำว่าสถานะของเกาหลีเหนือในการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เป็นสิ่งที่ไม่อาจหวนคืนกลับและเกาหลีเหนือจะเดินหน้าขยายคลังแสงนิวเคลียร์ต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวสอดคล้องกับแถลงการของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่เผยแพร่ผ่านสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือที่ยืนยันว่าสถานะการเป็นรัฐที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเป็นสิ่งที่แน่นอนและไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้นอกจากนี้การเรียกร้องให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์เป็นเพียงเสียงรบกวนเท่านั้นนายเกรกอรี่มิกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอาวุโสจากพรรคเดโมแครตในคณะกรรมการกิจการต่างประเทศของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐออกแถลงการคัดค้านการเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ครั้งใหญ่ของรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้แก่อิสราเอลมูลค่ากว่า 28,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งประกอบด้วยระเบิดทำลายล้างสูงจำนวน 40,000 ลูกเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการใช้ยุทโธปกรณ์เหล่านี้จะไม่สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศในมิกาเพิ่มเติมว่าข้อตกลงขายยุทธปกรณ์ดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นของฉนวนกาซาและเลบานอนซึ่งแสดงเห็นถึงความรับผิดชอบของสภาคองเกรสที่จะรับประกันว่าการใช้อาวุธยุทธปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสหรัฐจะเป็นไปอย่างถูกกฎหมายมีความรับผิดชอบและมีมาตรการคุ้มครองชีวิตของพลเรือนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
4: หากรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาเทคบอลรอบแรกกลุ่ม A ประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริและจิรติจันเลียงจากทีมชาติไทยลงสนามเกมแรกชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป2-0เซต12-7และ12-4ก่อนจะไปชิงชัยต่อกับอินโดนีเซียและเป็นทีมชาติไทยที่ทำผลงานได้ดีกว่าชนะอินโดนีเซียไป2-0เซต12-3และ12-10ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E ทีมชาติไทยที่พาญี่ปุ่นมา0-8ลงสนามนัดที่2พบกับไต้หวันที่สนามชิซูโอกะสเตเดียมอิโคป้าผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับไต้หวันไป0-1โดยนายเนติพงศ์ศรีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้เป็นการแข่งขันที่สูสีทั้งสองทีมมีโอกาสทำประตูหลายครั้งทีมชาติไทยเองก็ทำเกมรับได้ดีแต่เกมรุกยังไม่ดีพอจะจบสกอร์ได้สำหรับเกมกับเวียดนามคาดว่าจะทำผลงานได้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้นัดต่อไปฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 นที่นากาอิสเตเดียมโอซาก้าด้านการแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดแรกทีมชาติไทยประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยพ่ายอินโดนีเซียไป52-61นัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับจีนในวันที่19กันยายนนี้เวลา 8:00 นถ่ายทอดสดทาง AIS Play ภาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ร่วม
5: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโร
6: ไม่ประมาทในเวลาควรมีสติเตือนตนอยู่เสมอว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้พวกเราทำอะไรอยู่อย่ามัวเมาทำในสิ่งไร้สาระเช่นเล่นไพ่คุยโม้คุยโตโอ้อวดให้เร่งรีบทำงานให้เต็มที่แข่งกับเวลาเพราะเวลามีน้อยเมื่อคืนกินชีวิตไปแล้วก็เรียกกลับคืนมาไม่ได้ไม่ประมาทในวัยอย่าคิดว่าตัวยังเป็นเด็กอยู่จึงเที่ยวเล่นเพลิดเพลินไปวันๆหนึ่งเพราะถ้านับอายุตั้งแต่ชาติแรกๆมาจนถึงชาติปัจจุบันเนี่ยแต่ละคนเนี่ยต่างมีอายุคนละหลายกับแล้วไม่ประมาทในความไม่มีโรคอย่าคิดว่าเราจะแข็งแรงอยู่อย่างนี้ตลอดไปท่านอาจจะป่วยเป็นโรคไม่สบายเมื่อไรก็ได้เพราะฉะนั้นในขณะที่สุขภาพยังดีอยู่นี้

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร

เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

0: ตไปไม่โกงแปลว่าตอนเด็กๆโกงได้เหรอครับ
1: เฮ้ยไม่ใช่แล้วเขาหมายความว่าถ้าเราไม่โกงตั้งแต่เด็กโตขึ้นเราก็จะยังมีสำนึกดีที่จะไม่โกง
0: ครับ
1: เป็นเด็กมีหน้าที่เรียนก็ต้องไม่โกงเวลาเรียนไปเที่ยวเล่นโตขึ้นก็ไม่ควรโกงเวลางานเอาไปเล่นเกมเล่นเฟซโหลดเพลงโหลดหนังดู YouTube ทำงานนอก
0: เหมือนจะทำกันอยู่เยอะเลยนะครับ
1: มันเป็นเรื่องของสำนึกซึ่งต้องปลูกฝังกันไปจะได้เข้มแข็งตั้งแต่เด็กๆ
0: ครับโตไปจะได้ไม่โกง
2: คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนพลังของโปรไบโอติกจุลินทรีย์ดีเพื่อลำไส้และภูมิคุ้มกัน
3: ท้องผูกนั่งนานไปหน่อยโอ
4: ้กินอะไรเข้าไปบ้างล่ะนั่นน่ะเตือนแล้วว่าให้กินโปรไบโอติก
3: อะไรนะโปรไบโอติกไม่รู้จักอ่ะไปนั่งห้องน้ำต่อดีกว่า
5: ดูท่าจะนั่งยาวเลยล่ะครับสวัสดีครับรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนกับหมอเจี๊ยบละละนาวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโปรไบโอติกว่าคืออะไรและดียังไงกันนะครับ
6: สวัสดีค่ะโปรไบโอติกนะคะคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตซึ่งเมื่อร่างกายเราได้รับในปริมาณที่เพียงพอจะทำให้เกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะโปรไบโอติกนะคะจะช่วยสร้างสมดุลให้ระบบการย่อยอาหารและการขับถ่ายช่วยลดการอักเสบของลำไส้และยังสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายป้องกันการติดเชื้อได้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
5: แล้วในร่างกายของคนเรามีโปรไบโอติกอยู่แต่อาจจะไม่เพียงพอใช่ไหมครับคุณหมอ
6: ใช่แล้วค่ะแต่เราสามารถเติมโปรไบโอติกได้อีกนะคะจากอาหารหลาก

0: ุ้มกันถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ต้องขอบคุณคุณหมอเจี๊ยบมากๆนะครับวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: พบสาระบันเทิงอาหารและยามาเป็นเพื่อนกับเราที่ TikTok FDA ไทยนะครับ
3: ลูกรัดเข็มขัดหรือยัง
4: ไม่เป็นไรครับแป๊บเดียวเองครับ
5: อุบัติเหตุเกิดขึ้นเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้คาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งทุกครั้งที่เดินทางเพราะชีวิตคุณมีค่ากว่าอะไรทั้งนั้นด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: คุณรู้หรือไม่ครับว่าโรคหัวหดเป็นอันตรายต่อประเทศชาติมากกว่าที่คิดโรคหัวหดจะมีอาการขี้กลัวเห็นเขาโกงอยู่ตรงหน้าแท้ๆก็เฉยอาการจะหนักขึ้นจนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่แม้ได้ยินได้พบการโกงของตาสีตาสาหรือจะเป็นการโกงระดับนักการเมืองก็เฉยแบบเนี้ยประเทศชาติอาจพังโรคหัวหดรักษาได้โดยช่วยเป็นหูเป็นตาพบการโกงต้องไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงสำนักงานปปช.
7: ประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่มาเป็นเวลาช้านานได้ตกทอดมาเป็นสมบัติของทุกคนในปัจจุบันจึงต้องช่วยกันทนุถนอมให้อยู่เย็นเป็นสุขต่อไปแม้จะมีสภาพสถานการณ์ต่างๆแวดล้อมซึ่งอันตรายและทั้งโลกก็ประสบปัญหาต่างๆนานาก็เชื่อได้ว่าพวกเราจะสามารถไปรอดได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

FM 104.5 MHz ลูกทุ่งชุมชนตำบลโพนสาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายวิทยุเครือข่ายสื่อช่อสะอาดโทร0811330630

0: FM 104.5 MHz โทร042-400-303
1: พี่น้องทั้งวิ่งจันโทร611-8074เด้อค่ะเด้อ

0: ดีๆไม่ตีก็ไม่ดังเสื้อสวยๆไม่มีไม้แขวนก็หมดคุณค่าร้านค้าของคุณถึงจะดีแต่ไม่มีผู้บอกกล่าวจะก้าวหน้าได้อย่างไรให้เราช่วยพัฒนาเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของคุณลูกทุ่งชุมชน145เมกะเฮิรตซ์0811330630 0811330630ณครหลวงเวียงจันทร์5407111 5407111เด้อ
1: สุขภาพดีสร้างได้ง่ายๆออกกำลังกายทุกวันกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ด้วยความห่วงใยจากผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร INL แคลเซียมอยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีกันทั่วหน้าสนใจผลิตภัณฑ์โทร089-687-3368 089-687-3368 089-687-3368
2: สมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดรวมอยู่ในก้อนเดียวกันอะไรจะเกิดขึ้นสบู่สมุนไพรเลียงคำสบู่สมุนไพรเลียงคำนำส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดกลิ่นหอมฟองมากอาบสะอาดสดชื่นใช้แล้วกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมผิวพรรณนุ่มนวลแก้สิวฟ้าทำให้ใบหน้าขาวเนียนและข่าวดีสำหรับผู้ที่มีกลิ่นตัวกลิ่นเต่าแรงมีรังแคบนหนังศีรษะกลากเกลื่อนพดผื่นคันตามร่างกายคันในร่มผ้าส้นเท้าแตกน้ำกัดเท้าปูนกัดมือสบู่สมุนไพรเลียงคำช่วยคุณได้ขายทั้งปลีกและส่งสนใจติดต่อหนุ่มสุวิชัยโทร08113306300811330630ณครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อคุณแม่เลียงคำจำปาทองโทร020-540-7111 020-540-7111สบู่สมุนไพรเลียงคำ
3: อินทราสารสกัดของเหลวจากพฤกษชาติผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเครื่องหมายการค้าอินทรามีส่วนผสมของพฤกษาสมุนไพร23ชนิดผลิตและนำเข้าจากประเทศแคนาดาดื่มอินทราแบ่งปันอินทราส่งต่ออินทรา
4: สนใจติดต่อสั่งซื้อโทร089-417-6156
5: นครหลวงเวียงจันทร์ติดต่อแม่เลี้ยงคำจำปาทองโทร020-5540-7111 5540-7111
4: ดื่มอินทราแบ่งปันสิ่งดีๆในทุกๆวัน
6: ราคายาเริ่มดีขึ้นแล้วสูตรใหม่ล่าสุดนาโนบลูเพื่อชาวสวนยางบ้านเรานาโนบลูเป็นพี่ชายแท้ๆของนาโนพลัสนาโนบลูเหมาะสำหรับยางอายุ 12-30 ปีนาโนบลูดีทำด้วยหน้ายางดีหน้ายางไม่ตายนึ่งนาโนบลูเยอะได้น้ำยางเยอะน้ำยางน้ำหนักดีนาโนบลูมากสูตรเข้มข้นทาต้นยางได้มากเคยใช้นาโนพลัสมาแล้วต้องลองนาโนบลูนาโนบลูหาซื้อได้ที่ร้านวิลิตยางพาราอำเภอบ้านขือจังหวัดอุดรธานีร้านสิทธิชัยการเกษตรอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมร้านพารุ่งเรืองการเกษตรอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนครสาขาอำเภอเสกาสาขาอำเภอบ้านดุงและร้านค้าเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านนาโนบลูใช้แล้วดีใช้แล้วรวยตัวตึงของแท้
7: น้ำมังคุดแซนสุวรรณน้ำมังคุดแซนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแซนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที่
8: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์

0: 0979912245ทวนซ้ำ0979192
1: กับดีเจที่คุณคุ้นเคยมนต์เสน่ห์แห่งเสียงเพลงบรรเลงในลูกทุ่งชุมชน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัชสรคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัชสรมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัชสรคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัชสรสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบรนด์น้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40

ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพื่อนของต้องดีแท้ล่ะสั้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพระสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์ตั้งอยู่เกือบทุกร้านมั้ยค่ะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสวรรค์เนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักซั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพระสอนก็เงิดล่ะเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพระสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพระสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนําเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพระสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพระสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพระสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพระสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางทีนะสาวพสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาฟงกาแฟสาวพสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกต่อมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่ล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพระสองก็เลยอยากมาแนะนําสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวพสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวพสอนอยากให้พ่อแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรรค์เนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสีย
แต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตระแสนสวรรค์เนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวพศรได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: ยายน่ะสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังเหรอยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหื้อที่ห่อใดจังสิได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: ถ้าขวดสีเหลืองทองได้ย่ายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองได้ย่ายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245

0: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
1: ช่วงเรื่องจริงจากปากผู้ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณครับช่วงนี้นุ่มอนามัยได้มีโอกาสมาเยี่ยมคุณพ่อที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณขอให้พ่อแนะนำตัวหน่อยครับพ่อชื่อไงครับ
2: พ่อพยเทพ
1: พ่อเทพ
2: สีพล
1: ครับผม
2: อยู่บ้านหนองไผ่บ้านละคืนหนึ่ง81ตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิน้ำมังคุดแสนสวน
1: เป็นยังไงครับบ้าน
2: นอกจากว่าดีของเขาอยู
1: ่ครับแต่ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเป็นยังครับพ่อ
2: ความดันสูง
1: ความดันสูง
2: ปวดไหล่ปวดแท้ถอยเนี่ย
1: ครับ
2: อยู่นี่กินกันหัวใจก็มันดีเติบหลายเติบเยอะ
1: เป็นความดันสูง
2: นะ
1: วัดได้หลายปันใดจำได้บ
2: ่โอ้แต่ก้อนวัดก้อนน่ะก็ได้มอ200เพิ่นแล้ว
1: ครับผม
2: นั่นน่ะ
1: เกือบ200เนาะ
2: เกือบ200
1: มื้อนี้ผมมีโอกาสได้มาวัดความดันให้น้ํามื้อนี้กินนางจากกินน้ํามังคุดแสนสุวรรณไปแล้วจักมื้อพ่อนี
2: ่อ้าวจักมื้อเลย
1: มันไปหลายปันใดจักขวดแล้ว
2: ขวดครึ่ง
1: มันไปขวดครึ่งเนาะมื้อนี้ผมมาวัดนี่แต่ว่าได้130กว่าค่ารางนี่80 80138 80อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติครับผมบัดนี้อาการต่างๆมันดีขึ้นบ่สําหรับความดัน
2: ก็ว่ามันดีแล้วเติบเมื
1: ่อแบบใด
2: แต่ก่อนมันไหลมันแข็ง
1: โอ้เวลาความดันมันขึ้นนี่ไหลนี่สิแข็งมันบ่
2: แข็ง2ครั้งเป็นก้อน
1: เดี๋ยวนี้
2: มันก็กินแล้วก็เรียกว่าเป็นก้อนอยู่นะ
1: กินมาขวดกว่านี่นะมันนิ่มขึ้นนี่นะ
2: นิ่มขึ้น
1: ความดันก็ลดลง
2: ความดันก็ลด
1: ครับ
2: เราว่ามันดีอยู่แล้ว
1: ครับรสชาติเป็นไงพ่อดีป่ะ
2: รสชาติก็ดีอยู
1: ่นาที่มันเป็นแผลเป็น
2: แกะออกเต็มก็เป็นเลือดติด
1: บ่เศร้าจักเทื่อเป็นมาแล้ว2ปีแต่งวดที่แล้วผมมาเนี่ยก็คือเห็นว่ามันเห็นว่ามันเป็นแผลหลายนะครับบ่แห้งแต่มางวดนี้รู้สึกว่ามันแห้งหลายกว่าเก่าแม่นบ
2: ่มี
1: ช่วงบ
2: ่ใบเบิ่งก็คือเหลียวๆอยู
1: ่แต่ก่อนมันแข็งกว่านี้
2: มันแข็งเหรอ
1: เป็นอาการอักเสบมันเฮ็ดให้มันเฮ็ดให้มันแข็งมันบ่
2: คือสิเป็นซั่นล่ะคือว่า
1: อ๋อแต่ว่า
2: หน่ายแล้ว
1: วันนี้ก็เลยมาเห็นเบิ่งคือมันยังเหลือร่องรอยนี่มันเหลืออยู่ด้านข้างแก้มนิดนึงแต่ก่อนเห็นบริเวณหน้าผากมันเต็มไปหมดเลยเด้อพ่อ
2: เต็ม
1: หม
2: ดแล้ว
1: แม่นบ
2: ่แม่น
1: ไปส่องกระจกเบิ่งเดี๋ยวบ
2: ่มันส่องมองอยู่
1: พี่มันดีขึ้นบ่ส่วนหน้านี
2: ่ก็ดีอยู
1: ่กินมาขวดครึ่งนี่นะ
2: ดีอยู
1: ่แม่นบ
2: ่แต่ก่อนหน้ามันแข็ง
1: ครับผมเวลาลูกหนานี่มาเซานี่แข็งปั๊กเลย
2: แข็งก้อนก็รู้เคยอยู่ซั่ว
1: พอมากินน้ํามะกรูดแสนสุวรรณแค่ขวดครึ่ง
2: ขวดครึ่ง
1: หนามันนิ่มขึ้นติ
2: หนามันนิ่มบ่ายบางทีเร็ว
1: ๆอ๋อ
2: เดี๋ยวบ่กล้าแย้งหนูดอกมันผู้ให้บ่ให
1: ้บ่ที่ผมเบิ่งนี่มันมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีเด้อครับรู้สึกว่ามันสิจับเกียดแห้งแห้งหลายขึ้นอันนี้เป็นมา2ปีแล้วติ
2: 2ปีแล้ว
1: แพ้โดยที่บ่ทราบสาเหตุดีๆก็อักเสบออกมา
2: ได้เอายินสอสีนี่เลยนะ
1: อ๋อ
2: คิวตัวที่จดหมายเลขได้ไหม
1: ครับ
2: ได้แค่ละ2ตัว3ตัว
1: ทรมานบริเวณที่มันเป็นแผลนี่ครับพ
2: ่อทรมานดอกกระยุกพ่อจะซื
1: ้อมันลึงแล้ว
2: มันลึงแล้ว
1: คันบ
2: ่บ
1: ่บ่คัน
2: บ่คัน
1: แต่ว่าอยู่ดีๆผู้พองออกมาเลย
2: มันเป็นหนึ่ง
1: โดยที่บ่ทราบสาเหตุ
2: บ่ฮู้แล้ว
1: สารเคมีอย่างได้ไปสัมผัสบ่ก่อนหน้านี
2: ้บ่ได้ไปหยังหรอกมีแต่แพ้ยากันยุงแพ้หยังซื่อละ
1: แพ้แล้วก็เป็นแบบนี้เลยเป็นมา2ปีพอถึงบ
2: ่ถึง
1: ได้ไปหาหมอบ
2: ่ไปอยู่ครับขอบ่เบิ่งหน้าให
1: ้เขาเอาหยังให้บ่ขอให้ทาบ
2: ่บ่
1: ให้ยาทาติ
2: บ่ให้ยาย
1: าแก้แพ้เขาให้บ
2: ่แก้แพ้ก็เขาซื้อหาซื้อเอาที่นึง
1: เอาส่วนมากไปหาหมอนี่คือไปหาความดันโลหิตสูง
2: ไปหากันไปเอายาไอ
1: ้ความดัน
2: ความดันในวัดเนี้ยอนามัยเนี่ย
1: ไปเอาอยู่กับอนามัยเนาะ
2: อยู่บ้านเนี้ย
1: ครับผมเพิ่นก็มาวัดให้เพิ่นก็วัดความดันแล้วก็จ่ายยาความดันให้
2: ยาความดันให
1: ้บ่หวานบ่เป็นเนาะ
2: บ่เป็น2เดือนแล้วเท่านั้น
1: ครับ2เดือนแล้วเท่านึงความดันล่าสุดที่ไปวัดนี่ของก้อนที่กินน้ํามะกรูดแสนสุวรรณนี่ความดัน100เท่าใดก
2: ็อย่าพอ200
1: แต่ว่ามากินน้ํามะกรูดแสนสุวรรณแล้ว130กว่านี
2: ่ดีขึ้นหลายเติบอยู
1: ่ดีขึ้นหลายเลยพี่พ
2: ่อดีหลายอยู
1: ่คุณภาพชีวิตอย่างอื่นมันดีขึ้นบ่รู้สึกว่ามีเหี้ยมีแห้งหลายข
2: ึ้นบ่ครับเราไปกินข้าวไหลเอาเก่าเยอะแต่ดอกต
1: า
2: ล
1: แซ่บน้ำตี
2: แซ่บเหรอ
1: กินข้าวแซ่บขึ้น

0: 六打个钟咁样，我点好咯？哎，你见我，哎，见了咪咩嚟？
1: ครับกินเป็นหมึกไปขวดกล้วยนี่รู้สึกว่าผิวพรรณมันต่างบ่พ่อ
0: ต่าง
1: ต่างแบบใดต่างแบบใด
0: ต่างมันบ่ตัว
1: ขออนุญาตนะพ่อเด้อเบิ่งเบิ่งหน้าพ่ออีกนิดนึงโอ้ด้านบนนี่มันแห้งมั้ยพ่อ
0: แย
1: ่เออเนาะยังอยู่แก้มด้านนี้ด้านเดียวเท่านั้นเองที่มันยังอยู
0: ่มันก็เหลวๆอีกตัวตะกี้มันแข็งตัว
1: อืมแข็งๆเลยมันบ
0: ่มันแข็งเป็นด้านๆ
1: เป็นอักเสบได้มันบ
0: ่เออแบบอักเสบ
1: อืมที่ผมเบิ่งนี่คือมันแห้งไปหลายมั้ยพ่ออืมเอ้าให้ความมั่นใจด้วยว่าน้ำมังคุดที่เฮากินคือน้ำมังคุดหยังยี่ห้อหยัง
0: แข็งสวน
1: ครับผมกินแล้วเป็นได
0: กินแล้วก็มีแห้ง
1: ครับ
0: สุขภาพดี
1: ความดันลดลงบ่
0: ความดันก็ลด
1: ครับผม
0: กินข้าวก็แซ่บย่างก็เบาตัวดี
1: ครับผมครับผมขวดสีเหลืองทองนี่นะพ่อเนาะ
0: ขวดสีเหลืองทองนะ
1: ครับผม
0: มันบ่มีนั่นดอกคนหุ่นเยอะกันตายไปแล้ว83ปีแล้วนะครับ
1: 83อายุ83ปี
0: 83ปีนี่แล้ว
1: อืมครับผมครับผมเนาะมื้อนี้นุ่มน่ะไม่ไม่เห็นแล้วล่ะคุณภาพของน้ํามะกรูดแซ่บสวรรค์เป็นที่ประจักษ์นะพ่อเน
0: า
1: ะครับดีบ
0: ่ดีอยู
1: ่ครับผม
0: ท่านผู้ใดมีโรคก็ซื้อมาเขียนทั้งนรก
1: ครับ
0: มันไรอ่ะ
1: มันไรติไรแบบใดพ
0: ่
1: อ
0: ไรมันเป็นเหมือนๆเด
1: ้อตอนนี้เข้าไป
0: นอนก็ดี
1: อืม
0: นอนหลับดี
1: ครับแล้วไรเนี่ยที่เรียกว่าไรมันเข้าไรไปเดี๋ยวนี
0: ้มันก็เข้าแล้วกันเข้าไรอ่ะ
1: อืม
0: ท่านกินใหม่ๆก็หน่อยกินแล้วก็ร้อนเร็วหลับดีพูด
1: พอใจอยู่นะพ่อเนาะ
0: พอใจอยู
1: ่โอเคโอเคนั่นมันแม่กะมื้อนี้ก็ขอขอบคุณคุณพ่อเด้อที่ให้โอกาสได้มาเยี่ยมครับขอบคุณหลายๆเด้อพ่อเด้อ
0: บ่ต้องถามอยู่บ้านเด
1: ้ครับ
0: อยู่บ้านอยู่อยู่เส
1: บ้านผมเจบ้านผมอยู่ในเมืองอยู่บ้านโพน้อย
0: โอ้บ้านโพน้อยจ้ะ
1: ครับผม
0: โพน้อยโพน้อย
1: ครับผมนะขอบคุณหลายๆด้วยพ่อเด
0: ้อขอบคุณ
1: ครับขอบคุณนะครับ
0: โชคดี
1: โชคดีครับ
0: โชคดีไหม
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บอแมนยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
3: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071 111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านสาวพัดสอนเบอร์097919 2245ทวนซ้ำ097919

0: แสนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: พี่จอยครับวงตระกูลตันเด็กพี่กิติแปดบุญน้องแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้องเบอร์น้องพี่ครับ
0: คือมีปัญหาเรื่องพระบาทเสียเลือดในสมองตีบเนาะ
2: เป็นประมาณ7ประเดือนแล้วครับมือแหลกวงเลยที่ข้างขวแล้วครับยังไม่ได้เลยครับไม่แข็งแรงครับพ่อเดินอีกจุดที่จะเรียนนะพ่อเดินเด็กเดินไม่ตรงนะก็ในลิ้นแข็งครับพูดจะไปชัดแบบกินเงินไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าครับเดี๋ยวนี้เราพูดได้แล้วล่ะเราดีขึ้นแล้วครับอาการวันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าวันร่างกายมันดีขึ้นเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงไงเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะมันจะพ่อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินยืดก็ได้รอบสองรอบนี้ก็เมื่อตะก้อนนี้ด้วยนี่ก็หาทุกรอบก็ต้องมือเป็นอะไรแบบร่างกายดีขึ้นครับตะก้อนหนึ่งไทยพอใครออกกับตะก้อนหนึ่งมันมีข้าวตาดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินอย่างไรเวลาย่างเวลาลุกขึ้นกับย่างเดินได้ยืดเดินอยู่ก็ได้เองตัวเราก็เดินได้เลยครับตะก้อนหนึ่งเคยไหมครับครับมันดีเวลาเจอฝนนะดูที่ว่าใจมันดีขึ้นเนื้อเคลื่อนดีเก่านะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนไม่ได้สูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่าง

0: น้ำมังคุดแสนสุวรรณน้ำมังคุดแสนสุวรรณผลิตจากกระบวนการผลิตอันทันสมัยถูกสุขลักษณะจากโรงงานที่ผ่านการตรวจประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลน้ำมังคุดแสนสุวรรณไม่ใส่สีไม่ใช้วัตถุกันเสียรสชาติดีสอบถามข้อมูลสั่งซื้อได้ที
1: ่ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
2: คุณผู้ฟังคะสังเกตดูอาการตัวเองนิดนึงนะคะถ้าคุณมีอาการเหนื่อยหอบง่ายมือเท้าชาใจสั่นหน้ามืดเวียนศีรษะคลื่นไส้อาเจียนตาพร่ามัวปวดตาปวดศีรษะปวดต้นคอเลือดกำเดาออกบ่อยๆคุณอาจจะมีอาการของโรคความดันโลหิตสูงก็ได้วันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับโรคนี้พร้อมๆกันให้ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติตัวเองให้ปลอดภัยโดยหนุ่มอนามัยหยิบมาฝากจากสาระสุขภาพค่ะ
3: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
4: โรคความดันสูงหรือโรคความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนถึงขั้นเสียชีวิตได้สถานการณ์ของโรคความดันสูงทั่วโลกมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นเพราะเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของคนทั่วโลกถึง 9.4 ล้านคนและยังพบว่าเป็นสาเหตุของการเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดในสมองและภาวะหัวใจล้มเหลวได้ถึง 50%นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ที่มีอายุมากกว่า25ปีประมาณ4ใน10คนเป็นโรคความดันสูงและในหลายประเทศยังพบอีกว่าประมาณ1ใน5คนเป็นกลุ่มเสี่ยงในโรคความดันสูงสำหรับในประเทศไทยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขรายงานว่าจำนวนผู้ป่วยและอัตราการเสียชีวิตจากโรคความดันสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยในปี2550พบอัตราผู้ป่วยในต่อประชากรแสนคนที่เข้ารับการรักษาโรคความดันสูงจาก 1,025.44 เพิ่มขึ้นเป็น 1,561.42 ในปี2557และมีอัตราการเสียชีวิตโรคนี้ต่อประชากรแสนคนเป็น 3.64 ในปี2550เพิ่มขึ้นเป็น 10.97 ในปี2557อาการของโรคความดันสูงโรคความดันสูงส่วนใหญ่ไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติยกเว้นในผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันสูงระยะรุนแรงก็อาจมีอาการแสดงเช่นปวดศีรษะรุนแรงหายใจสั้นเลือดกำเดาไหลซึ่งอาการเหล่านี้ยังถือว่าเป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงและบอกไม่ได้ชัดเจนหรือในบางรายทราบเมื่อตรวจพบภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูงขึ้นแล้วทำให้ต้องหมั่นมีการตรวจสุขภาพและวัดค่าความดันโลหิตอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้โรคนี้ถูกเรียกว่าเป็นฆาตกรเงียบที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้อย่างไม่ทันระวังตัวสาเหตุของโรคความดันสูงโรคความดันสูงแบ่งเป็น2ประเภทคือชนิดที่ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งไม่สามารถระบุถึงต้นเหตุการเกิดได้และชนิดที่ทราบสาเหตุซึ่งอาจเกิดได้จากหลายสภาวะเช่นภาวะหยุดหายใจขณะหลับโรคไตปัญหาต่อมไทรอยเนื้องอกที่ต่อมหมวกไตหลอดเลือดผิดปกติแต่กำเนิดการใช้ยาบางชนิดการใช้สารเสพติดหรือแอลกอฮอล์การวินิจฉัยโรคความดันสูงแพทย์จะวินิจฉัยโรคความดันสูงโดยดูจากการวัดค่าความดันโลหิตของผู้ป่วยเป็นหลักจะมีการตรวจวัดหลายครั้งเพื่อความแม่นยำของผลการตรวจซึ่งค่าความดันโลหิตที่วัดได้จะแบ่งออกเป็น2ค่าโดยตัวแรกเรียกว่าค่าความดันซิสโตลิกเป็นความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะที่หัวใจบีบตัวและตัวที่2เรียกว่า ค่าความดันไดแอสโทลิกเป็นค่าความดันโลหิตในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวโดยให้คำนิยามของโรคความดันสูงว่าเป็นภาวะที่ตรวจพบความดันเลือดในหลอดเลือดแดงสูงกว่า130/80มิลลิเมตรประหลอดแต่หากวัดค่าความดันโลหิตสูงได้ตั้งแต่120/129/80มิลลิเมตรประหลอดแพทย์จะวินิจฉัยว่าผู้ป่วยอยู่ในภาวะก่อนความดันสูงซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันสูงในอนาคตภาวะแทรกซ้อนของโรคความดันสูงหากปล่อยให้เกิดโรคความดันสูงเป็นระยะเวลานานและดูแลรักษาสุขภาพไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมาโดยมักจะพบโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดแดงโรคหลอดเลือดสมองโป่งพองโรคไตเรื้อรังเกิดความเปลี่ยนแปลงทางสมองในด้านความจำมีปัญหาทางด้านสายตาหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงขั้นเสียชีวิตซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโรคความดันสูงโดยตรงหรือโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงการรักษาโรคความดันสูงแพทย์จะแนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านการรับประทานอาหารเบื้องต้นโดยการลดอาหารประเภทโซเดียมสูงหรือเค็มเน้นรับประทานผักและผลไม้ที่มีกากใยสูงธัญพืชปลาที่อุดมไปด้วยกรดไขมันที่ดีต่อร่างกายหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงไม่ดื่มแอลกอฮอล์ควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการใช้ยาร่วมด้วยเพื่อช่วยปรับค่าความดันโลหิตให้ลดลงอยู่ในระดับปกติทั้งนี้การรักษายังต้องคำนึงถึงชนิดของโรคด้วยเพราะหากเป็นชนิดที่ทราบสาเหตุผู้ป่วยมีโอกาสในการรักษาหายได้มากกว่าชนิดที่ไม่ทราบสาเหตุการป้องกันโรคความดันสูงการควบคุมความดันโลหิตในระยะยาวสามารถทำได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดำเนินชีวิตทั้งในเรื่องของการรับประทานอาหารออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอไม่สูบบุหรี่และควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติเป็นพื้นฐานรวมไปถึงการหมั่นตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อตรวจดูว่ามีภาวะความดันโลหิตสูงหรือไม
3: ่สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

0: พุทธกัณฑ
1: ์แค่เรารู้สึกว่าปวดตึงที่ต้นคอปวดท้ายทอยนี่เวียนศีรษะเนี่ยบวกกับอาการที่ปวดศีรษะตุบๆเหมือนกับไมเกรนเนี่ยโอ้โหมันก็รู้สึกว่าแย่แล้วนะคะกับสุขภาพของเรานี่เวลาที่ปวดหัวทีไรใครที่เคยปวดหัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปวดหัวไมเกรนนี่โอ้โหมันทำให้เราแบบไม่อยากจะทำอะไรเลยนะคะสติสตังหน้าที่การงานเวลานั้นนี่ก็อยากจะปล่อยวางกันซะทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลสุขภาพซะตั้งแต่ต้นๆหลายโรคส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องของวิถีชีวิตเรื่องของอาหารการกินทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ใส่ใจในเรื่องของอาหารการกินสักนิดนึงเพื่อที่จะให้เราปลอดภัยจากโรคภัยต่างๆเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตในแต่ละวันนั้นเป็นไปอย่างมีความสุขที่สุดค่ะแต่สำหรับท่านใดที่กำลังเผชิญกับโรคภัยกันอยู่แล้วเราก็ส่งกำลังใจและเป็นกำลังใจให้กับการที่ท่านจะต้องดูแลตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดนะคะเพื่อที่เราจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกๆวัน
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
4: สวัสดีครับแม่ แม่บนกองห่วงเพชรบ่ครับ
3: แม่เนี่ย
4: ผมนุ่มอนามัยได้แม่เด้อ
3: จ้า
4: แม่บนกองห่วงเพชรนี่อายุเท่าไหร่ละแม่
3: อ
4: ัน
3: หกสิบอะ
4: อยู่บ้านเล็กที่เท่าไหร่
3: 22 32หมู่5ตำบลย่างอำเภอกระทลุ่ม
4: จังหวัดศรีสะเกษนะครับ
3: จ้า
4: ครับผมก่อนสิได้ดื่มน้ํามังคุดแสนสุวรรณนี่มีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังครับแม
3: ่โอ้ยกะว่าไส้ล่ะไส้มันระยะทางที่2เมตรแล้วมันขึ้นงอกแล้วอันฟังนี้ที่จะอยู่นี่ล่ะพวกกระเสียไปกระหย่อนไส้นี่ล่ะ
4: มีโรคประจําตัวอย่างอื่นนําบ่แม
3: ่กะไขมันนั่นล่ะความดัน
4: มีไขมันในเลือดสูงแล้วก็ความดันโลหิตสูงครับมีอาการยังไงแน่เป็นไตเป็นไขเป็นความดันเนี่ย
3: ก็มันก็ยังเวียนเวียนนั่นล่ะว่าน้องอันควบมือ
4: วิงเวียนเนาะ
3: เวียน
4: แล้วไตนี่ได้เป็นยังไงมันบวมบ่มีอาการบวมตามแขนตามขาบ
3: ่บ่ผมจะกินอย่างระยะที่ฟังกันยังอยู่เพื่อหางยานหน้าจะเรียกมันกินไหว
4: อ๋อครับผมครับผมเป็นยังไงแล้ว
3: ปวดแข้งขานี่นะเป็นปวดแข้งขานี่ล่ะ
4: ปวดแข้งปวดขาน้ำติปวดในคอหรือปวดกล้ามเนี่ย
3: เออปวดในหัวเข่านี่ล่ะ
4: หัวเข่ามันบวมบ่แม่
3: บ่บวม
4: บ่บวมนะครับดื่มแซนสุวรรณจอกแรกๆเป็นยังไงครับ
3: เราเรียกเด็กก็มันไข้เลี้ยดูขึ้นยังมือแต่ก็มันเบาอยู่เลยล่ะ
4: เบาตนเบาโตเลยติ
3: เบาโตเบาโตได้จอกแรกแล้วไป
4: โอ้ไข้มันจะพุ่นเลยติ
3: เนียน
4: มันบ่ไหลบ่หยังมันบ่
3: ก็บ่พุ่นขึ้นแล้วคนสงสัยว่าพุ่นไหลอยู่ไหนแล้วคนพุ่นไหลอยู่ไหนวะเนียนนี่บ่ไหล
4: ไข้มันไหลติแม่ดีขึ้นเลยติ
3: ก็ไข้มันเลยซ่ามันก็บ่ได้กินหูงอบางก็เลยว่ามันกินมากขึ้นจะซ่าขึ้นจะเหงื่อที่อันนี้แม่ก็เลยวางที
4: ่ตากระแจ้งออกน้ำ
3: เออตาก็ที่เกี่ยงเงี้ยนะ
4: แต่ก่อนมันมีปัญหาอย่างตามันมัวติ
3: เออตามันเป็นฝานะไม่ใช่ฝาเสื้อใช่หลวกแล้วก็ลูกบุญใช่หลวกก็แต่ในครั้งนี้ที่จะอยู่นี่แหละแล้วก็ว่ายาดันนะว่ายาดีมันเมฆก็เลยว่าป่ะที่จะได้ยินตัวนี้หน้าบ้านเหมือนคือจะถือร้ายหลวงเมฆเลยว่ะ
4: เอามากินมันเป็นคือขอวาบ่เลยแม่บ้านน
3: ี่ที่จะตั้งที่ใครขึ้นวาอยู่เลยล่ะ
4: ดีขึ้นสู้ยางมันบ่
3: ยังไงบาก็เลยเป็นยังน้ำสะบัดเนาะน้ำสะบัดที่เด็กก็ว่ามาลองมึงผู้ดีก็มาลองมันก็หลายหลายคนลองเลยสิมือ
4: นี่เป็นยังไงเพื่อนเพื่อนว่าคือกันบ
3: ่เพื่อนก็ว่าเออผู้ใดบางทีเพื่อนก็ว่าใครเพื่อนก็จังตัวอยู่นะ
4: อ๋อครับผม
3: เพื่อนก็ว่าใครนี่เพื่อนว่า
4: ครับแล้วปัญหาเรื่องความดันนั้นได้ไปวัดเบิ้งยักษ์เทียนบ่มันดีขึ้น

0: อันบนก็ไม่ได้ว่าอันงานน้ำอันนี่ละงานโควิดนี่ละ
1: เลยบ่ได้ไปใส่มันบ
0: ่บ่ได้ไปใส่อ่ะหนู
1: อย่าเป็นความดันนี่ปวดท้ายท้อยวินหัวแน่บ
0: ่แม่น
1: ปวดละปวดท้ายท้อยแล้วก็วินหัวนํา
0: แม่น
1: มันดีขึ้นบ่อาการปวดท้ายท้อยกับวินหัวนี
0: ่ก็ว่าดีอยู่ไหนล่ะก็ว่าดีขึ้นล่ะ
1: ดีขึ้นเนาะ
0: แม่น
1: ย่างกินแถมมันนําบ่แม่นอนหลับดีบ่ขับท้ายดีบ่
0: โอ้ยนอนนั่นบ่ค่อยหลับบัดเดียวก็คิดตัวนี้แหละมันนอนเป็นช่วงกันนี่เพราะที่ว่าไข้นะมันเป็นช่วง
1: หลับสนิทขึ้นแม่นบ
0: ่แม่นแต่ว่าดีกว่าเก่านั่นล่ะความ หวานก็ดี
1: ครับระบบขับท้ายเด้มีปัญหาบ่ก่อนหน้านี
0: ่อันก็ท้ายนี่ก็บ่เป็นหยังดอกธรรมดาอยู
1: ่ปกติดีอยู่ครับพ่อใจบ่แม่ดื่มแซนสุวรรณนี่พ่อใจบ่
0: ใช่ก็พ่อใจแล้วก็พ่อใจจะแนะนําถ้าผ่านก็กินเที่ยวอย
1: ู่เด้อหลายๆคนตอบรับคือกันบ
0: ่แม่น
1: ผู้ใดเอาไปกินก็ว่าไข้ขึ้นแม่นบ
0: ่แต่ว่าไข้แต่ว่าบอกโรงพยาบาลก็ว่าโรคมันจะเกิดก่อนแย่ฝ่าร่วงหลายก็เลยว่าบ่เพิ่นก็ว่าโอ้ยจะเฮาอยากจังถ้าจังก็หันหาคนมาเพิ่น3ขวดเด้อก็สิจังให้เด้อว่า
1: ครับผมแพงบ่แม่370บาทนี่อย
0: ู่คนละคนบ่ก็แพงน้อยแพงก็จ้าจะซื้อสิอีกตัวทั้งซี
1: ่
0: หาหมอแห่งหลายกันตัว
1: ครับผมได้คุณภาพชีวิตได้คุณภาพชีวิตที่เปลี่ยนไปอยู่เนาะ
0: แม่น
1: ให้ความพึงพอใจนี่จักเปอร์เซ็นต์แม่ถ้าเทียบ 100% นี
0: ่โยกก็เทียบ100กูแล้วก็ได้คุณได้พิชิตก็ดีนะได้จริงๆมันสิคิดต่อบ่ได้แล้วคนก็ว่าเนาะ
1: ได้แต่คําได้ยินแต่คํานี้มันบ่
0: แม่นผู้ถามนะปุ้ยกินกับว่าโอ้ปุ้ยกินกับว่าไข่ที่ชั้นต่อแต่นี่หาเงินอยู
1: ่ครับผมอ้าวขอบคุณหลายๆด้วยแม่เด้อแม่ชื่อยังก็แม่ชื่อยังก
0: ็พุทธก้องห่วงเพชร22/2
1: ครับผมหมู่5
0: จ้า
1: ตำบลยางอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกษเนาะสรุปแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเฮ็ดให้ปวดท้ายท้อยมีอาการวิงเวียนแล้วก็ปวดตามคอแม่นบ่แม่
0: จ้ะ
1: แล้วก็นอนบ่ค่อยหลับ
0: จ
1: ้ะอาการโดยรวมดีขึ้นทุกอย่าง
0: แม่น
1: ยืนยันได้เนาะน้ำมะกรูดที่เฮากินซื้อน้ำมะกรูดหยัง
0: น้ำมะกรูดเพชรวัน
1: ขวดสีใดครับ
0: ขวดสีทอง
1: ขวดสีเหลืองทองนะครับ
0: จ้ะ
1: โอเคขอบคุณนะครับคุณแม่นะ
0: จ้ะ
1: ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แห้งด้วยแม่เด้อ
0: จ้ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: จ้ะ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์คหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919

Sands One น้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ยายและสงสัยสงสัย
1: สงสัยยังละยายรวย
0: ก็สงสัยว่าน้ำมังคุดที่เขาสกัดมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอันใดจังแม่นการสกัดที่ดีอีหลีหือยี่ห้อใดจังจะได้ความมั่นใจว่าน้วยโชคเอ้ย
1: เอ้าก็น้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณนั่นเด
0: ้แล้วน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเป็นจังไดล่ะ
1: กระขวดสีเหลืองทองเด้อยายเด้อข้อขวดสีเปลือกมังคุดข้างขวดเขียนคำว่าแซนสุวรรณเป็นภาษาไทยอย่างเดียวเท่านั้นแล้วกะบ่มีกองนอกจากสิซื้อเป็นโหลจังได๋กองเด้อยายเด้อ
0: ราคาเท่าใดล่ะอํานวยโช
1: ขวดละ370บาท3ขวด 1,100 บาทครับ
2: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์097 9192245ทวนซ้ำ097 919 2245
0: เอ้านี่เงินไปซื้อให้ย่ายแน
1: ่ได้เลยครับเลือกน้ำมังคุดสกัดต้องน้ำมังคุดสกัดตราแซนสุวรรณเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคน
0: บัดนี้ล่ะย่ายจะได้ไปจวดน้ำมัว

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: แม่บุษบามีบันเทนเป็นเบาหวานเป็นแผลเต็มขาเต็มตีนเต็มดีแข็งเต็มเบิ่นเลยเป็นแผลจังเกิดจากยังไปหาหมอก็บ่รู้น้ำหลังน้ำท้องน้ำโอ้เป็นหลายซะละโอ้ยมันพ้องขึ้นเป็นคือตะกั่วน่ะมันสิเลียยังลุกก็บ่ได้ปวดแล้วจะนอนบ่ได้แม่ไปรกงาแต่พี่กายนี่ล่ะมันเลยบวมขึ้นมาเลยมาเศร้าจักเทื่อนั่นน่ะโอ้ยทรมานเลือดนั่นน่ะเลือดทําบ่ดีเบิ่งลองมึงก็ดีอยู่สบู่มาทามันก็ยมบ่ละแผลมันก็คลายแล้วแต่ได้ยินแน่นั่นว่าน้ำมังคุดลบกินแล้วเป็นคันเป็นคลายเพียงสบู่แดงเนี่ยก็เอาควบกันล่ะมันก็คลายอยู่ดอกดีขึ้นหลายอยู่มันยุบแล้วแผลมันยุบแล้วเจ็ดออกหลายแล้วมีแต่มันเป็นจุดดำสร้างมันเถอะแล้วนี่แห้งไปแล้วกินแล้วสามขวดแล้วสร้างอยู่ไปอยู่ดีอยู่ลูก
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

ดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพื่อนว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพื่อนดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางทีนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเลยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ
บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อพ่อแม่แม่เนาะเพราะว่าสาวผสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพิ่นจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพิ่นมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวผสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจอันใดเพิ่นก็สิกินอันนั้นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวผสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวผสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวผสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

0: จบลงไปอีกหนึ่งเพลงเป็นเสียงของคุณก้านแก้วสุพรรณนะคะกับเพลงสร้างชื่อให้เขาเป็นที่รู้จักอย่างมากมายกับเพลงที่ชื่อน้ำตาลก้นแก้วค่ะถ้าพูดถึงคุณก้านแก้วสุพรรณเนี่ยเป็นนักร้องลูกทุ่งชายเสียงดีนะคะมีเสียงหวานไพเราะแล้วก็ได้ชื่อว่าเป็นนักร้องผู้เปิดตำนานนักร้องจากแดนสุพรรณเมืองที่ผลิตนักร้องลูกทุ่งระดับตำนานประดับวงการลูกทุ่งมามากมายจริงๆคุณก้านแก้วสุพรรณมีผลงานเพลงดังมากมายนะคะแต่ที่สร้างชื่อจริงๆก็อยากที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบไปก็คือเพลงน้ำตาลก้นแก้วนั่นเองคุณก้านแก้วสุพรรณเกิดเมื่อปี2482ที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเสียชีวิตเมื่อวันที่6ตุลาคม2556สิริรวมอายุแล้ว74ปีได้ฟังเพลงต้นฉบับด้วยแล้วก็ได้ทราบประวัติคร่าวๆของผู้ร้องด้วยนะคะนี่แหละค่ะก็คืออีกหนึ่งประโยชน์นี่คืออีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ของลูกทุ่งแสนสุวรรณกับพนีคล้ายแก้วค่ะฝากคุณผู้ฟังไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะกับน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณซึ่งมีประโยชน์มากมายทีเดียวไว้ประจำบ้านประจำครัวเรือนดื่มกันได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่ผู้หญิงผู้ชายวัยรุ่นวัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะคะวันนี้ถ้าหากว่าท่านอยากจะได้สิ่งดีๆเข้ามาเสริมเพิ่มเติมในการดูแลสุขภาพแล้วก็ขอแนะนำน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณดื่มก็ง่ายๆเพียงเปิดขวดแล้วก็ดื่มในปริมาณที่กำหนดเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้เราไปทำความรู้จักกับน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณกันสักนิดหนึ่งสิว่าทำไมจึงอยากจะให้ท่านดื่มและมีประโยชน์กับร่างกายยังไงน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณนี่เราผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีคัดสรรมาเป็นอย่างดีแล้วก็เป็นมังคุดแท้ๆ 100% โดยไม่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นส่วนผสมเลยนะคะผ่านการสกัดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อที่จะให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่เข้มข้นซึ่งเขาเป็นตัวพระเอกนางเอกในมังคุดเลยก็ว่าได้ต่อจากนั้นเราก็เพิ่มเติมรสชาติให้อร่อยกลมกล่อมลงตัวด้วยทับทิมแอปเปิลเขียวมะนาวแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะไม่ใส่สารกันบูดน้ำมังคุดสกัดแซนสวรรค์เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทำจากอาหารซึ่งก็คือผลไม้จึงปลอดภัยกับผู้ดื่มด้วยคุณสมบัติของสารแซนโทนแล้วก็ฟลาโวนอยด์ที่มีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพองค์รวมจึงช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยซึ่งเจ้าอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นแสงอาทิตย์ที่มีรังสี UV จากมลพิษฝุ่นควันบุหรี่ก๊าซจากท่อไอเสียรถยนต์ที่มากเกินไปจากการประกอบอาหารบางชนิดนะคะอย่างเช่นการปิ้งย่างเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงๆแบบเนี้ยหรือไม่ก็การใช้น้ำมันการทอดน้ำมันที่ใช้ไฟแรงๆแล้วก็ใช้ซ้ำกันบ่อยๆทีนี้ถ้าหากว่าร่างกายของเราสามารถกำจัดเจ้าอนุมูลอิสระนี้ได้ในปริมาณที่น้อยก็จะทำให้มีเจ้าสิ่งนี้นี่มากขึ้นนี่แหละค่ะจึงเป็นสาเหตุของโรคภัยนั่นเองสำหรับท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำในปริมาณสารแซนโทนที่ได้รับเข้าสู่ร่างกายอย่างเหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยาไม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไม่ใส่สารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บแช่ไว้ในตู้เย็นนะคะดื่มได้ทุกเพศทุกวัยดื่มได้ทุกวันผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ซึ่งเรามีการเปรียบเทียบความหวานให้เห็นกันอย่างชัดเจนน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีนี่จะมีปริมาณความหวานในข้าวสวย1ช้อนครึ่งเท่านั้นเองนะคะขนาดทดลองดื่มต่อเนื่อง3ขวดเพื่อประสิทธิภาพในการดูแลสุขภาพค่ะสนใจสั่งซื้อหรืออยากจะได้ความมั่นใจ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: โทรดึกไม่ได้รับไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องตกใจรุ่งเช้าเราจะรีบโทรกลับทันที
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: ฮัลโหล
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ผมหนุ่มอนามัยนะครับผม
2: อ๋อว่าไงคะ
3: เป็นยังไงได้รับน้ำมังคุดแสนสุวรรณหรือยังครับ
2: อ๋อได้รับแล้วค่ะ ดีค่ะ
3: ดื่มแล้วเป็นยังไงบ้าง
2: รู้สึกว่าท้องยุบท้องที่เคยแบบเหมือนกดไหลย้อนนะคะท้องอืดท้องไอเนี่ยเลยุบค่ะดีรู้สึกดีมากเลยค่ะว่าก็เข้าชั่ว
3: มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเหรอครับก่อนดื่มแซนสุวรรณนะครับ
2: ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าก็หลังบ้างนิดหน่อยแล้วก็ที่เป็นอยู่ก็ความดันไขมันนะคะแล้วก็ปวดไหลย้อน

0: มีมีตดนะค่ะตด
1: แต่ก่อนตดไหมแต่ก่อน
0: ไม่ค่ะมันท้องจะใหญ่ท้องจะอืดแล้วเหมือนแล้วก็เลอแบบเหมือนลมจุกเสียดนะคะปวดท้องปวดอะไรแต่นี่หายหมดเลย
1: เป็นมานานหรือยังครับ
0: ก็เป็นมานานแล้วเหมือนกันนะคะก็ประมาณปีได้ค่ะ
1: อ๋อแล้วอาการท้องนี่ดีชัดเจนเลยใช่ไหมครับ
0: ค่ะดีค่ะรู้สึกว่าดีเลยตอนแรกก็กินแต่พวกยาลดกรดยาโรคกระเพาะอะไรพวกจุกเสียดนี่แหละค่ะแล้วตอนนี้มากินน้ำมังคุดขวดแรกหมดไปก็รู้สึกว่าดีเลยค่ะนี่รอบขวดที่สองนี่เพิ่งจะกินครึ่งหนึ่ง
1: แล้วอาการปวดข้อกับอันนั้นนะครับ
0: ปวดหัวเข่านะก็ปวดมานานแล้วแต่มันก็ยังดีขึ้นกว่าเก่านะคะ
1: อ่อนลงใช่ไหม
0: ค่ะอ่อนลงนะคะ
1: เพิ่งกินหมดขวดเดียวนะ
0: ขวดกว่านี่ค่ะขวดนี้เพิ่งจะเริ่มกินได้สองวัน
1: ขวดครึ่งใช่ไหมครับอ๋อครับ
0: ก็เรื่องท้องอะดีรู้สึกว่าตัวเองเบาอะเบามากเลยลูกเหมือนคนไม่มีหน้าท้องอะ ลูกเหมือนคนไม่มีหน้าท้องเลยค่ะรู้สึกว่าเบาตัวมากเลยอะเบาท้องรองมันไม่ยื่นมันไม่น้ำหน้าออกไปคือมันแห้งอะ
1: แต่ก่อนมันจะป่องขนาดป่องเลยใช่ไหมครับ
0: ป่องแข็งแล้วก็จะจุกเสียดประจำแล้วก็อืด
1: ระบบขับถ่ายเป็นยังไงแต่ก่อน
0: มันก็ไม่ค่อยถ่ายดีเท่าไหร่หรอกค่ะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะดี
1: ถ่ายทุกวันไหมตอนนี
0: ้ทุกวันเลยค่ะ
1: ข้อต่อรู้สึกว่าบริเวณขารู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยครับ
0: หัวเข่าก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะ
1: อ่อนลง
0: อ่อนลงดีขึ้น
1: แล้วได้วัดความดันดูบ้างไหมครับ
0: ถ้ายังเลยค่ะหมอยังไม่ได้หมอนัดแต่ยังไม่ถึงเดือนที่หมอนัดอะค่ะนอนหลับก็นอนหลับดีนะคะ
1: คุ้มค่าไหมครับแม
0: ่คุ้มค่าจ้ะ แม่กำลังตกงานอยู่ก็เลยยังไม่ได้สั่ง
1: ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คุณภาพนี่ถือว่าผ่านใช่ไหม
0: ผ่านเลยค่ะผ่านเลย
1: เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนไหม
0: คะ
1: เคยเจออะไรอย่างนี้มาก่อนไหมครับ
0: ไม่ค่ะไม่ใช่ก็เจอเพื่อนก็บอกเพื่อนว่าดีนะน้ำมังคุดดีๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยท้องมันแห้งแล้วก็ไอ้ที่ว่าจุกเสียดแล้วก็กดไหลย้อนนี่ก็หายกดไหลย้อนเนี่ยแบบเลอแบบมันเหมือนมันแบบเปรี้ยวๆบูดๆอะไรเนี่ยที่มันไม่ลงอ่ะ
1: ตอนนี้ไม่มีเลยใช่ไหมครับ
0: ไม่มีเลยค่ะหายเลยหายตั้งแต่ขวดแรกเลย
1: ครับ
0: ดีใจได้บอกเพื่อนเขาบอกให้เขากินเนี่ยดีมากเลย
1: ครับ
0: นี่ลองไปขวดแรกนี่ขวดที่สองเพิ่งจะได้สองวันนี้เลยค่ะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวนี้ก็จะกินอีกคะ
1: น้ำมังคุดที่ได้ทานขวดสีเหลืองๆไหมครับ
0: ขวดสีทองค่ะฝาสีทองนะคะแล้วมีโบผูกข้างหน้า
1: ครับผม
0: ป้าไม่ได้เรียนหนังสือเขาหรอกจ้ะ
1: เหรอครับ
0: ลูกก็ไม่มี
1: อ๋อเหรอครับ
0: จ้ะ
1: แต่ถือว่าคุ้มค่าเนาะครับคุณป้านะ
0: ค่ะคุ้มค่า
1: ครับ
0: ถ้าว่าหมดวันนี้ก็จะสั่งอีก
1: ครับ
0: แต่สั่งน้อยหน่อยซื้อน้อยหน่อยตามกำลังเงิน
1: ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรรบกวนคุณป้าบอกชื่ออีกทีหนึ่งครับผม
0: วาสนาค่ะวาสนาบุตรสัตย์ดีวงค่ะ
1: ที่อยู่ครับ
0: 8ริ้วนะคะ8ริ้วบ้านซ่องหัวกระสังเนี่ยค่ะตำบลบ้านซ่องบ้านเลขที่1หมู่5
1: อายุเท่าไหร่แล้วครับคุณป้า
0: 58ค่ะ
1: อ๋อ58เนาะ
0: จ้า
1: ครับผมทนทุกข์ทรมานมาจาก
0: ปวดไหลย้อนปวดหัวเข่าแล้วก็ท้องอืดตอนนี้เรื่องท้องเนี่ยตัดปัญหาเลยสบายมาก
1: ครับผม
0: ถ้าท้องไม่ดีแล้วก็ไม่ทำงานก็ไม่ได
1: ้ครับผมขอบคุณนะครับ
0: ฟังทุกคืนบางทีเปิดมาเจอก็ฟัง
1: ครับขอบคุณนะครับขอเพลงได้นะครับคุณป้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอ

0: ที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสี่ยสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ097 9 1

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: ื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: ผู้อ่อนเขียนอูอันนี้พี่เกดโมโหวันน้องพวงตำบลถุงชมพูอำเภอเพียง74ปวดหัวเข่าปวดเนี่ยนั่งกับม้าหาเอวหาหัวตั้งหลังนั้นเพิ่งมาได้เปล่ามันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งนี่ก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดจะมอนอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเพียงไม่ได้หรือมานอนมาไงไว้ไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเทียมบาดนี่เอวเขาว่าหรือกระดูกทับเส้นว่ายังสิเนี่ยอันว่า15หายยูของบ่พาบ่กะเขาว่าหาซิปหาซิปเขาว่าสิได้หมดหนึบได้บ่ย้อมหรือพาถึงนั้นชุดแดงแล้วบ่ใครเลยเอายาอันเอายาใส่มาแดงแล้วกินไว้ทบเกือบคุณผู้ชมนี่6มื้อติหึตั้งอีกเมื่อไหร่เมียอยู่ดิน้ำก็เก็บบวชขึ้นเอ้ามันคือเกิดมันสิเนาะก็สิกินได้เนาะบ้านเอาไว้ยังก็สิตัดตัดขึ้นไปกินหรือวางสิมือที่แรกจะเจ็บมือตอนที่เจ็บทั้งซี่มือที่สองจะเจ็บน้อยๆมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยบัตรย่างที่บาดกลางบ้านคุณก็ได้ย่างคุณที่หนักกลางบ้านคุณก็ได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยมีเหี้ยเข้าก็เจ็บด้วยหรอดีใจตัว
0: น้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: จบลงไปเป็นงานจากคุณปองปรีดานะคะสาวฝั่งโขงคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของอาการอ่อนเพลียความอ่อนเพลียนี่ใครๆก็เป็นดิฉันก็เคยเป็นเคยอ่อนเคยเพลียด้วยทีนี้การอ่อนเพลียธรรมดาทั่วไปนี่เราพักผ่อนแล้วก็หายแต่ถ้าเกิดว่าการอ่อนเพลียนั้นมันเกิดจากการนำไปสู่การเป็นโรคที่ร้ายแรงหรือการเป็นอาการที่ต่อเนื่องทำให้เราเกิดโรคได้แล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วนะคะวันนี้สาระสุขภาพจากหนุ่มอนามัยมีเรื่องราวของการอ่อนเพลียมาฝากกันติดตามกันได้ในช่วงของสาระสุขภาพกับหนุ่มอนามัยค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ตอนเพลียอ่อนเพลียเป็นอาการที่บ่งบอกถึงความรู้สึกเหนื่อยล้าขาดแรงจูงใจหรือขาดพลังงานสาเหตุที่พบบ่อยคือโรคประจำตัวที่มีความรุนแรงน้อยไปจนถึงความรุนแรงมากหรือเป็นผลมาจากพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นขาดการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่เพียงพอหากพบว่าอาการอ่อนเพลียไม่สามารถดีขึ้นได้ด้วยการพักผ่อนหรือการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากสุขภาพร่างกายหรือจิตใจที่อ่อนแอควรไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสมอาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคหรือภาวะบางอย่างที่อธิบายได้หลากหลายรูปแบบโดยเป็นอาการที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนแอหรือหมดแรงอาการอ่อนเพลียอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยซึ่งจะขึ้นอยู่กับสาเหตุต่างๆดังนี้ผู้ป่วยโรคหัวใจโรคปอดหรือภาวะโลหิตจางอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเช่นหายใจตื้นหรือเหนื่อยง่ายระหว่างทำกิจวัตรประจำวันผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยคือภาวะปัสสาวะมากดื่มน้ำมากผิดปกติหรือมีการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปผู้ป่วยภาวะไทรอยด์ทำงานเกินอาจมีอาการอื่นๆร่วมด้วยคือรู้สึกหนาวผิวแห้งและผมเปราะสาเหตุของอาการอ่อนเพลียสามารถแบ่งเป็น3ประเภทหลักๆได้แก่ปัจจัยการดำเนินชีวิตภาวะทางสุขภาพและปัญหาสุขภาพจิตปัจจัยการดำเนินชีวิตดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์หรือการใช้ยาเสพติดเป็นประจำดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนมากเกินไปออกกำลังกายหนักเกินไปทำงานหนักเกินไปหรือว่าขาดการออกกำลังกายขาดการนอนหลับมีนิสัยรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีน้ำหนักตัวมากเกินหรือเป็นโรคอ้วนใช้ยารักษาโรคบางอย่างเช่นยาแก้แพ้ยาแก้ไอยารักษาอาการซึมเศร้าและยากล่อมประสาทอยู่ในช่วงเวลาที่มีความเครียดเบื่อหน่ายหรือกำลังเศร้าโศกภาวะทางสุขภาพอาการอ่อนเพลียที่เป็นอย่างต่อเนื่องอาจเป็นผลกระทบมาจากการใช้ยารักษาโรคหรือวิธีบำบัดรักษาโรคหรือเป็นสัญญาณของภาวะทางสุขภาพได้แก่อาการเหนื่อยล้าเรื้อรังการติดเชื้อหรือการอักเสบเรื้อรังโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังโรคถุงลมป่งพองภาวะโลหิตจางภาวะตับวายเฉียบพลันโรคไตเรื้อรังโรคเบาหวานโรคหัวใจภาวะต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะขาดไทรอยด์ฮอร์โมนโรคลำไส้อักเสบเรื้อรังโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งโรคอ้วนโรคมะเร็งการตั้งครรภ์มีอาการเจ็บป่วยนานต่อเนื่องภาวะหยุดหายใจขณะหลับการกินสารพิษเข้าไปการใช้ยารักษาโรคเช่นเคมีบำบัดฉายรังสียาแก้ปวดยาโรคหัวใจและยารักษาอาการซึมเศร้าปัญหาสุขภาพจิตอาการอ่อนเพลียเกิดขึ้นจากปัญหาสุขภาพจิตได้ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยของโรคทางจิตเช่นโรควิตกกังวลโรคเครียดโรคซึมเศร้าหากพ พบว่ามีอาการอ่อนเพลียที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตและมีอาการได้แก่คิดอยากทำร้ายตัวเองหรือคิดฆ่าตัวตายหรือมีความกังวลว่าตนเองจะไปทำร้ายคนอื่นและหากมีอาการอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วยควรจะไปพบแพทย์ได้แก่เจ็บหน้าอกหายใจหอบเหนื่อยหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วรู้สึกเหมือนจะเป็นลมปวดท้องรุนแรงปวดหลังหรือเชิงกรานนอกจากนั้นหากพบว่ามีอ่อนเพลียที่มีอาการต่อไปนี้ร่วมด้วยควรไปพบแพทย์ในทันทีได้แก่มีเลือดออกผิดปกติรวมไปถึงมีเลือดออกทางทวารหนักหรืออาเจียนเป็นเลือดหรือปวดศีรษะรุนแรงการรักษาอาการอ่อนเพลียเนื่องจากอาการอ่อนเพลียเป็นอาการที่เกิดจากโรคประจำตัวหรือโรคพื้นหลังดังนั้นการรักษาจึงขึ้นอยู่กับภาวะที่ทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียไม่ว่าจะเป็นสาเหตุจากทางด้านร่างกายหรือจิตใจหรือทั้งสองอย่างรวมกันยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยภาวะโลหิตจางอาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อปริมาณเม็ดเลือดแดงเพิ่มขึ้นหรือผู้ป่วยโรคติดเชื้ออาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อการติดเชื้อหมดไปหรือผู้ป่วยโรคไทรอยอาการอ่อนเพลียจะดีขึ้นเมื่อได้รับการรักษาจนฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติภาวะแทรกซ้อนของอาการอ่อนเพลียอาการอ่อนเพลียไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเนื่องจากเป็นอาการที่มีสาเหตุจากปัญหาทางสุขภาพหรือโรคประจำตัวแต่ทำให้รู้สึกเหนื่อยหรือหมดแรงผู้ที่มีอาการจึงอาจจำเป็นต้องได้รับการพักผ่อนเนื่องจากร่างกายขาดพลังงานและไม่แข็งแรงการป้องกันอาการอ่อนเพลียอาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นทั่วไปซึ่งไม่มีความรุนแรงป้องกันได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตดังนี้ออกกำลังกายสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและรับประทานอย่างพอเหมาะโดยไม่ควรข้ามมื้ออาหารโดยเฉพาะมื้อเช้าดื่มน้ำอย่างพอเหมาะไม่ให้ร่างกายขาดน้ำนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหากเกิดปัญหาทางอารมณ์ควรเผชิญหน้าและแก้ไขปัญหาไม่ควรเพิกเฉยและหนีปัญหาอาจปรึกษาคนใกล้ชิดเพื่อขอความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหาทางจัดการกับความเครียดและทำงานในปริมาณที่เหมาะสมหาเวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อให้ผ่อนคลายหลีกเลี่ยงการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดสูบบุหรี่และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาจช่วยลดอาการอ่อนเพลียได้ไม่มากก็น้อยอย่างไรก็ตามผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพซึ่งเป็นสาเหตุของอาการอ่อนเพลียควรได้รับการรักษาตามที่แพทย์แนะนำเพราะหากไม่ได้รับการรักษาอาการอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายและสภาพจิตใจมากขึ้นได
1: ้สารสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
3: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
4: ฮัลโหล
2: สวัสดีครับแม่ผมนุ่มอนามัยด้วยครับอันแม่ชื่อยังก็ครับ
4: ชื่ออ่อนแสนอู
2: ที่อยู่ครับผม
4: อันนี้ที่เก็บโมโหกวันน้องพวงตำบลทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
2: ครับผม อันมีปัญหาสุขภาพเรื่องหยังก่อนสิได้มาดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณนี่ครับ
4: ปวดเอวใช่ปวดขาสิ่งละเอวปวดที่หน้าได้ไหมเนี่ย
2: มันปวดมันปั่นหรือว่ามันปวดแบบใด
4: ปวดปวดมันบ่ปั่นมันปวดหัวเข่านี่ปวดเนี่ยมันก็มาหาเอวมันสิงางไปไม่ได้กันนั่งอยู่ก็มองคุณแล้วไปวัดก็นั่งไม่ได้แล้วมานั่งแต่ล่างเสียนั่งมาอยู่แต่ล่างเสียนั่งก็เพียบไม่ได้เลยแล้วเออมันขอหัวเข่าเลยวันนี้ก็ปวดขึ้นมา ขาเอวขาหัวสันหลังนอนเคียงไม่ได้ทีเดียวบาดก็นอนไปนอนไม่ได้เลยนอนเคียงไม่ได้หรือมานอนมาง่ายไว้เลยกินยาส้มหนีไม่ได้ใครหน้ามันขุดเส้นสวนเดี๋ยวยังไข้ฟิน
2: กินไปจักมือแหละครับ
4: มันพกมือจีนึ
2: กกินมันไหลคือบนวาบนแม
4: ่ตั้งอีกมันไหลเมย์อยู่ดิน้ำกระเจ็บบวชขึ้นเอามันคือเปิดมันสีน้อกูจะกินได้น้อแต่ว่าทีเดียวมันคือปวดทั้งซี่บ้านเอาไว้ยังก็ติดตัดตัดชิ้นไปกินระหว่างสี่เป็นนั้นก็เป็นขึ้นหลังระหว่างกินกินเป็นจอกเป็นจอกไปแล้วบ้านมือที่แรกจะเจ็บมือของที่เจ็บทั้งซี่มือที่สองจะเจ็บน้อยๆมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยบ้านย่างที่บาดกลางบ้านถึงก็ได
2: ้ครับ
4: ย่างถึงที่ไหนกลางบ้านถึงก็ได้
2: จากคนที่ปวดแห้งจนว่าไปใส่บ่ได้นี่นะแม่นบ่แม่น
4: เอาไปได้จังได๋ไปได้จังบ่มันปวดเนาะเอายาเอายาสลายแดงแล้วกินไว้ครบปวดก็บ่ซ้อมเด็ดปวดก็ได้มันนี่ก็ไม่กินเปียกมันพูดอยู่เด้เอาจังสามเทียมสิมันซึมสามเทียมบัดนี้ก็จังอีกยังบ่ได้อันนี้มานี่เด้
2: อันใดมันดีกว่าหมู่บัดนี้แม่
4: ก็สิอันที่แล้วดีอันนี้กินมาหลายมื้อได้อันนั้นกินไปละ3กินไปละ2แต่ว่า3เทียเนาะ
2: แสดงว่าเป็น
4: เ
2: ป็นมาโดนละตินี
4: ่คือติแล้วเนี่ยตั้งแต่66ปีเนี่ย
2: ตอนนี้แม่อายุเท่าไหร่ครับ
4: เดี๋ยวนี้74
2: 74ปีปวดแอวปวดหลังปวดคอเนี่ยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก
4: ็66ปี
2: 66ปีอันนี้74 8ปีแต่ตอนนี้แม
4: ่ก็คนแล้วเมื่อให้กินบ้านใหม่ได้กินยาเดี๋ยวนี้
2: เอาไปหาหมอบ่บ่นี่ก่อนหน้านั้น
4: ไปอยู่ตะนิดก็ไปหาหมอเขาก็ว่าสิ้นเขาก็ว่าอันอีหยังก็ละอัน
2: ขอเสื่อม
4: สิ้นบ่สิ้นอันเขาว่าหัวเขาว่าขอเสื่อมมันนี่เอียงเขาว่าสิ้นทับกระดูกหรือกระดูกทับสิ้นว่าจังซี่แหละ
2: ครับ
4: แต่ว่าเรื่องบาดเจ็บมันด้วยนี
2: ่ครับก็ได้ยาเมื่อก
4: ี้เป็นน้อยเป็นน้อยหาคืนไงแต่บ่เช้าเขาเลือกให้ยาออกมากินมันนี่กินก็บ่เศร้าได้แบบนี
2: ้
4: กินแล้วนะทุกอย่างแล้ว
2: บ่ใครติบ่ใครติ
4: บ่บ่ใครบ่ใครเลย
2: มาใครย้อนแสนสุวรรณ2ขวด
4: เออ
2: 4มื้อมัน4มื้อมันก็ขวดเดียวตัวนั้นแม
4: ่มันก็ทั้งหมดมันหมดอยู่ของบ่ทั้งหมดมันอยู่หน่อย
2: อ๋อกินบ่หมดขวดนี่นะ
4: บ่บ่ทั้งหมดขวด
2: กลับมายังได้นี่นะ
4: โอ้
2: อีดีติ
4: เอาบ่มาซั่น
2: เอา
4: บ่ได้ที่บ้านน้องควงแ
2: หมอ๋อคือเป็นตังเงินแท้ล่ะแม่
4: คิดว่าบ่ได้ที่นี
2: ่ผมล่ะบ่มั่นใจนะผมบ่มั่นใจผมกําลังเช็คอยู่ว่าสินค้าของนุ่มอนามัยนี่มันสิดีซําใดโรงงานน่ะเขาว่าดีโพดนะครับเขาว่าดีที่ส
4: ุดอ๋อมันดีมันเข้มข้นกว่ากันเนาะ
2: อืมกินแล้วมีเหี่ยวมีแห้งขึ้นบ่แม่
4: ม
2: ี
4: เหี่ยวมีแห้งเข้าก็แซ่บตัวล่ะ
2: เขานี่เขานี่การันตีได้ว่าผู้ใดไปกินไข่ขึ้นมาสุกคนครับกินเขาย่านจะสิอ้วนเด้อบาดนี
4: ่โอ้เนียน
2: อืม
4: กินของแซ่บเนี่ย
2: ครับผมอืมหมอบ่ได้ทําให้ผ้าติ
4: อันว่าสิผ้าให้อยู่ของบ่ผ้าบ่กล้า
2: เพิ่นว่
4: า50เขาว่า50 50เขาว่าสิได้บ่ลึกได้บ่อันย้อมให้ผ้า
2: อืมถึงเฮาอายุหลาย
4: แล้วเนาะว่า50 50ว่าซั่น
2: อืม
4: ลึกได้ว่าบ่ต้องผ้าแล้วเนาะอีแม่ว่าซั่นก็เลยบ่รู้ล่ะแม่บ่ผ้าดอกขึ้นดอก
2: อืมก็เลยมาซื้อ
4: ว่าจังซั่น
2: ก็เลยมาซ
4: ื้อแม่ได้ตายบ้านซั่นหรือว่าจังซี
2: ่ครับ
4: แม่ได้ตายบ้านซะหลายแม่ผ้าก็บ่ได้ว่าจังซี
2: ่ปวดแห้งปานนั้นติแม่
4: ป่วยแม่ตะปวดแห้งเนี่ยคือสิไปบ่ได้เนาะ
2: ยาสีฟันมีนานี่ใส่ดีบ
4: ่ใส่ดีอยู
2: ่ดีแบบใด
4: เอามันก็บ่มันก็เป็นจังได๋ล่ะฮะกินบ่ได้มีกินปากกินหยังเด้มันดีอยู่เด
2: ้ฟ้องหลายบ
4: ่หลาย
2: มีอาการปวดแก้วบ
4: ่บ่ปวด
2: มีอาการฟัน
4: ยังบ่ทันเบิดอยู่เด
2: ้ตีม
4: มันก็ได้3อันพุ่นเนาะ
2: มีอาการฟันโยกบ่แม่
4: บ่
2: อืมใช่ดีใช่ดีมันบ่ใช่ดีมันบ่อยากสิฟันมีนัดของนุ่มอนามัยนี
4: ่ใช่ดีอยู
2: ่ครับแล้วยาแล้วสบู่มังคุดน้ำน้ำแผะสุชาบดีล่ะครับ
4: โอ้นั่นล่ะนั่นก็ใช่ที่ดีแน่
2: สบู่ใช่ดีบ
4: ่ใช่ดีอยู่นั่น
2: ใช่ดีแบบใด
4: คันคายอยู่สี่กับเศร้าดิ
5: อืม
4: ดีดีเลย
5: ครับแต่ว่าน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่ดีคักกระมูมันบ
4: ่เออเส้นไข่อยู
5: ่ดียิ้มมันบ่แม่ดีปะนั่นติน้ำมังคุดแสนสุวรรณ
4: ดีดีกินมันอยู่สิเข้าไปเอาอีกหรอก
5: อาการปวดหลังที่ว่าเป็นกระดูกทับเส้นน่ะมันอ่อนลงบ่
4: อ่อนนอนลงได้
5: จะก่อนนอนบ่ได้แม่นบ
4: ่บ่นอนมาซื้อมาตัวเล็กเต็ดร้อยมาทะเลนอนออก
5: นอนกับนอนแข้งหรือว่านอนหลัง
4: นอนไหนเนี่ย
5: ตอนนี
4: ้นอนมานอนไหน
5: พิกแข้งพิกหยังมันหยังสิมันปวดบ่เวลาเฮาเอี่ยวตัวเอี่ยว
4: โอ้มันจะปวดเนาะแต่กี่นั้นทิ้งลงบ่ได้เนาะ
5: เดี๋ยวนี้เด้เป็นจังได๋
4: เดี๋ยวนี้พิกได
5: ้เอี่ยวตัวได้บ่เอี่ยวตัวได้บ่พิกขี
4: ้มันถึงเต็มอยู่มันถึงเต็มอยู่มันถึงพิกได
5: ้
4: มันบ่ถึงตะกี
5: ้
4: มันคงต้องไปกินเนาะ
5: ครับผมแล้วขอเข้าล่ะขอเข้าเป็นจังได
4: ๋ขอเข้ากับใคร
5: กอบแก๊บกอบแก๊บมีบ
4: ่มี
5: เดี๋ยวนี้
4: มีบ่ซื้อ
5: ติเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บ
4: ่บ
5: ่เสียงกอบแก๊บก็หายติ
4: เออมันเขาแก้ตัวยังไงวันนี้เขาย่างไปยังสิมันขำก็ย่นวางได้ไหมกระโต
5: ้
4: มันจะขำมันจะปวดนั่นแหละ
5: ครับตอนนี้ย่างได้ย่างได้ธรรมดา
4: ย่างได้คือย่างใช่บาทก็ได้ใช่ก็ได้
5: ดีใจบ่แม
4: ่ไปกี่รถไปแล้ว
5: ดีใจบ
4: ่ดีใจตัว
5: คิดว่า
4: ได้คิดว่าดีใจเนาะ
5: คิดบ่มานี่คือสิ่งที่เขาหามาโดนแล้ว
4: แมนหาบ่พ่อยาแล้วตะกี้ต้องพ่อยาเลยละ
5: เดี๋ยวนุ่มอนามัยสิไปยามฮอดบ้านจังมื้อเด้อ
4: เออจังมา
5: สิเอายาที่ฟันสบู่กาแฟไปฝากนํา
4: เออเอามาเลยละ
5: ครับผมครับผมอันถ้าพี่น้องอยากโทรถามที่มีปัญหาสุขภาพคือแม่อยากโทรหาแม่นี่โทรได้บ่สิลําบากบ่ถ้ามีคนอยากโทรถามแม่นะครับว่ามันอีหลีติกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วมีอาการดีขึ้นนี่โทรหาแม่ได้บ
4: ่ได้บอกกันมาเบิ่งบ้านโลดโทรมาถามโลดจะบอกว่าเบิ่งบ้านพร้อม
5: ครับผม
4: เดี๋ยวจะมาถามคนพร้อม
5: โอ้บอกชื่อแม่อีกทีนึงนะครับแม่ชื่อยังเกาะ
4: เลออนเอ็นอู
5: 093 438 8631
4: แม่น
5: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆได้แม่เด้อ
4: สูงมัน
5: ให้แม่
4: ก
5: ิน
4: ไก่เศร้าเนาะ
5: ครับผมให้แม่อยู่ดีไม่แห้งด้วยครับ
4: จ้า
5: สุขภาพแข็งแรงร่ำๆรวยๆนะครับ
4: สาธุ
5: เดี๋ยวสิพยายามด้วยแม่เด้อ
4: จ้า
5: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: พยายามโนดพยายามโนดที่จะให้มาอยู
5: ่ครับขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
4: สวัสดีจ้า
2: น้ำมังคุดแสนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
6: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์ทหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่ พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554071111ทวนซ้ำ554071111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
7: สาวพัดสอนเบอร์0979192945ทวนซ้ำ0979

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ชื่อป้าสุนีรักษาพลบ้านเลขที่91หมู่8ตำบลหัวว่าศรีมหาโพธิ์ตอนนี้ก็64ปวดหัวเข่าปวดหัวเข่าเสร็จแล้วมันก็ลงไปที่ตีนนะโทษนะที่นิ้วตีนมันชามันถูกน้ำเนี่ยมันชาเหมือนกับมันป่องตอดอ่ะไม่ปวดแต่มันชาเฉยๆนุบๆๆเลยอ่ะก็ใช้ยาหมองนวดมันก็ไม่หายวันนั้นบังเอิญเปิดวิทยุเจอยายก็เลยโทรตอนเช้ากิน20ตอนเย็นกิน25 25ทีซี2ขวดตอนนี้มันนี่เดินมาจากทุ่งนาเดี๋ยวเนี้ยธรรมดาปกติยายจะลงน้ำไม่ได้มันปวดเลยมันป่องตอดแบบมันป่องตอดน่ะมันจะชาไปเลยอ่ะตอนนี้ยายลงน้ำพึ่งขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ปวดไม่ชาตามปกติจะเดินได้หน่อยเดียวเนี่ยมันจะชาแล้วจะหยุดตอนนี้เดินได้ทั่วเลยปวดหัวเข่าก็หายปวดนะไอ้ที่ดังก็แก๊กก็แก๊กมันก็หายมาพักหลังเนี่ยยายจะเดินแบบว่าขนมหน่อไม้มั่งขนมเทียนมั่งยายจะทำขายเดินขายตามบ้านมันไม่ได้หยุดนะเดินไปบ้านนะก็เดินเท่านั้นมันไม่ปวดนะมันไม่ชานะก็ถึงว่ายายไปทุ่งนาเมื่อกี้นี่เปียกน้ำมา น้ำเพียงหัวเข่ายายเดินลุยมานั่งมันก็ไม่ชาหัวเข่ามันก็ไม่ปวดแต่ก่อนนี้ยายนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้นอนหลับดีอยู่ตัวเองเดินได้ตีนไม่ชาแล้วเดินได้ก็ไปเที่ยวโฆษณาถามว่าเขาบอกกินน้ำมังคุดขวดมันจะเป็นสีทองแต่คอมันจะเป็นสีแบบมังคุดเราเนี่ยมังคุดอะไรแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

่มเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะซั่นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั่นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั่นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค้าเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็เงิดล่ะเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายพอบางเทื่อน่ะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นแหละค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายได้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนน่ะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกตัวมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อแม่เนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เขาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อหนึ่งเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำ
สิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังนี่แหละค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจัก3ขวดเพิ่มมาอีกร้อยนึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดนี่แหละค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวประสงค์ก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะบ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวผสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดนึงเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวผสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนน่ะเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจได้เพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าล่ะก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัสสอนบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัสสอนใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัสสอนก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงอนุมูลอิสระเนี่ยโอ้ยทุกวันนี้มีคนพูดถึงกันมากเหลือเกินอันนั้นก็ต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ก็ต้านสารอนุมูลอิสระทำไมถึงจะต้องมีสารที่จะมาต้านอนุมูลอิสระแล้วเจ้าอนุมูลอิสระนี่มันคืออะไรมันมีผลกับการใช้ชีวิตของมนุษย์ยังไงอะนะคะวันนี้เราจะไปทำความรู้จักเขาสักนิดหนึ่ง

0: นุมูลอิสระนี่เกิดจากกระบวนการต่างๆในร่างกายอย่างเช่นการเผาผลาญน้ำตาลเพื่อใช้เป็นพลังงานการปล่อยเอนไซม์ออกมาย่อยอาหารหรือการออกกำลังกายเป็นต้นนะคะและนอกจากนี้ปัจจัยจากภายนอกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งการเผชิญรังสีต่างๆอย่างเช่นรังสี UV รังสีเอ็กซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าการสูดดมควันบุหรี่หรือแม้กระทั่งการสูบบุหรี่เองมลพิษจากสิ่งแวดล้อมการรับประทานอาหารปิ้งย่างจนไหม้จนเกรียมสารเคมีจากอุตสาหกรรมก๊าซโอโซนที่ถูกนำมาใช้ทางอุตสาหกรรมแล้วก็เครื่องใช้ในครัวเรือนหรือแม้กระทั่งยารักษาโรคบางชนิดยาฆ่าแมลงก็ด้วยทีนี้วิธีการป้องกันเจ้าสารอนุมูลอิสระนี่ทำยังไงล่ะก็คือหลีกเลี่ยงเผชิญแสงแดดตลอดจนมลพิษทางสิ่งแวดล้อมทั้งฝุ่นทั้งควันทั้งสารเคมียาฆ่าแมลงแบบนี้นะคะหลีกเลี่ยงการสูดดมควันจากบุหรี่ของผู้อื่นแล้วก็ไม่สูบบุหรี่ด้วยเลี่ยงอาหารที่ปรุงโดยวิธีปิ้งย่างหรือว่าเผาจนไหม้เกรียมเลือกรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งในผักในผลไม้แล้วก็อาหารหลายชนิดนะคะซึ่งเจ้าตัวที่จะเป็นตัวต้านอนุมูลอิสระได้ดีในมังคุดก็มีเช่นเดียวกันนั่นหมายถึงในมังคุดนั้นมีสารแซนโทนที่ช่วยต้านสารอนุมูลอิสระได้ในน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเราสกัดจากมังคุดพันธุ์ดีที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีค่ะผ่านการสกัดโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้ได้สารแซนโทนแล้วก็ฟลาวโวนอยด์ที่เข้มข้นจริงๆเราจึงใช้มังคุดเพียงอย่างเดียว 100% ไม่ผสมสมุนไพรไม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรเป็นมังคุดปลอดสารพิษ GAP ที่มีการตรวจสอบก่อนเข้าโรงงานทั้งก่อนแล้วก็หลังการผลิตด้วยได้มาตรฐาน GMP HACCP ได้รับเครื่องหมายฮาลาลได้รับอย.จากองค์การอาหารและยาค่ะประโยชน์จากสารแซนโทนและก็ฟลาวโวนอยด์ในมังคุดเนี่ยช่วยในการปรับสมดุลมีสารต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของวัยต่อต้านเชื้อโรคเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเพราะฉะนั้นท่านที่ดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นประจำทุกวันได้รับปริมาณสารแซนโทนที่เข้าไปในร่างกายอย่างเหมาะสมก็เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพนั่นเองนะคะวันนี้หากท่านอยากจะดูแลสุขภาพหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วตัวช่วยดีๆอย่างน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณขวดสีทองของแท้ฝาเกลียวอยากจะแนะนำให้ท่านได้ดื่มค่ะแนะนำขั้นตอนของการดื่มควรดื่มอย่างน้อยต่อเนื่อง3ขวดเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพท่านสามารถดื่มได้ทุกเพศทุกวัยนะคะชายก็ดื่มได้หญิงก็ดื่มได้วัยทำงานผู้ใหญ่ผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากอาหารผลไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาหารจึงปลอดภัยกับผู้ดื่มค่ะสารแซนโทนถูกนำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรังไม่ติดต่ออย่างเช่นโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานโรคปวดข้อต่างๆด้วยโดยทีมนักวิจัยนะคะเขาได้คิดค้นคว้าแล้วนำเอาสารแซนโทนที่มีในมังคุดนี่แหละไปใช้แล้วก็ใช้มาอย่างช้านานใช้มาอย่างยาวนานแล้วด้วยนะคะจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ยังคงใช้อยู่ผู้ป่วยเบาหวานสามารถดื่มได้เปรียบเทียบความหวานในน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ1แก้วตวง30ซีซีแล้วเทียบเท่ากับความหวานของข้าวสวย1ช้อนครึ่งสอบถามหรือปรึกษาก่อนดื่มได้นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจ
1: ติดต่อสอบถามโดยสาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245
0: โทรดึกไม่รับเราจะรีบโทรกลับในตอนเช้าทันทีค่ะ
1: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมหนุ่มอนามัยด้วยครับ
3: อะไรนะ
2: ผมหนุ่มอนามัยนะครับ
3: ค่ะ
2: ชื่อนิติยายืนยงไหมครับ
3: นัตติยายืนยงครับ
2: ผมส่งชื่อผิดตัวนี
3: ้ใช่ใช่ส่งชื่อผิด
2: แล้วครับ
3: ค่ะ
2: บ้านอยู่ที่ไหนนะครับ
3: อำเภอนนสังค่ะ
2: อำเภอนนสังเนา
3: ะ
2: ครับเป็นไงดื่มแซนสุวรรณแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
3: ดีค่ะรู้สึกว่าดีว่าจะโทรติดต่อกลับไปอยู่ว่าเราจะหาซื้อได้ที่ไหน
2: ที่ใกล้ๆก็จะมีที่บ้านโคกม่วงครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ครับแต่ก่อนมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรล่ะครับ
3: มันเป็นปวดแม่ตามขาแล้วก็ตาฟางตานี่เคย

0: ครับผม
1: ก็เลยพ่อดื่มไปหมดไป2ขวดเออมีแต่คนทักนะรู้สึกกินแล้วเออมันดีขึ้นจากเคยที่ไปเข้าร้านนวดทุกอาทิตย์เนี้ยก็ไม่ได้ไปหยุดนานแล้วเนี่ย
2: มีปัญหา
1: หยุดไปร้านนวดเป็นเดือนละ
2: มีปัญหากล้ามเนื้อด้วยเหรอครับ
1: ค่ะมันไปปวดตามข้อ
2: ครับผมแล้ว
1: แต่ว่าซื้อได้ที่บ้านพอกึ่งใช่ไหม
2: ใช่ครับผม
1: ก็ดื่มขวดแรกหมดไปก็เออพอมาขวดสองพอขวดสองเออรู้สึกว่ามันดีขวดแรกก็ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลงขวดสองถึงมีความเปลี่ยนแปลงว่าเออจากเคยปวดตามข้อมันก็ไม่ปวดจากที่เคยไปนวดประจำจนร้านนวดโทรมาว่าเออพี่นัททำไมไม่เห็นมาบ้างเลยเออมันไม่ปวดเนาะก็เลยไม่ได้ไปนวด
2: ครับดื่มวันละเท่าไหร่ครับ
1: 20 ซีซีค่ะ
2: 20 ซีซีเท่านั้นนะ
1: ค่ะผิวพรรณก็ดีขึ้น
2: ผิวพรรณนี่เห็นชัดเจนเลยเหรอครับ
1: ค่ะชัดเจนค่ะก็ไม่จากที่เคยใช้ไอ้ส่วนมากก็ใช้เป็นพรใช่ไหมไอ้คิมเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้ทามั่งไม่ทามั่งมันก็ปกติมันก็รู้สึกว่าเออผิวพรรณได้ก็จะ
2: เนียนขึ้น
1: ที่มันบ่งบอกคือว่ารู้สึกว่าขามันจะไม่ปวดมากกว่ากับตาแต่ที่เคยบางครั้งพอขี่รถน้ำตามันไหลมันก็ไม่ไหลนะ
2: เวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลาโดนลมมันก็จะน้ำตาไหลใช่ไหมครับแต่ก่อน
1: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้ขับได้สบายเลย
1: ได้ค่ะ
2: มีอาการปวดไหมครับแต่ก่อนปวดตาได้ไหม
1: ไม่ปวดแต่ต้อลมมันไม่ปวดแต่ว่ามันจะแสบเฉย
2: ๆ
1: มันจะแสบตาเฉย
2: ๆครับผมแล้วดีขึ้นอาการตาผ้าล่ะครับเป็นยังไงดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นค่ะก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยได้เล่นโทรศัพท์เท่าไหร
2: ่ครับ
1: ก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะก็เลยว่าเอ๊ะหนูวันนั้นพี่ว่าจะหาเบอร์โทรกลับไปที่ไม่ได้ล็อกเบอร์ไว้ไงว
2: ่
1: าจะโทรกลับไปอยู่เพราะว่ายามบอกว่าโทรกลับไปถามว่ามันจะสั่งซื้อได้ที่ไหน
2: ถ้าเทียบความพอใจนี่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต
1: ์ให้ 90% ค่ะ
2: 90% เลยใช่ไหม
1: ค่ะ
2: ตอนนี้อาการที่เป็นสรุปก็คือมีปวดข้อนะครับ
1: ค่ะ
2: ตาผ้า
1: ค่ะ
2: แล้วก็รู้สึกว่าผิวพรรณดีขึ้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
2: รบทวนชื่ออีกทีชื่อนัตติยาใช่ไหมครับ
1: นัตติยาค่ะ
2: นัตติยา
1: ค่ะ
2: ยืนยง
1: ค่ะอันอยู่อำเภอโนนสังค่ะ
2: อำเภอโนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูครับผมครับผมขอบคุณคุณนัตติยายืนยงอย่างยิ่งนะครับ
1: น
2: ัตติยายืนยงอายุเท่าไหร่นะครับ
1: 41 ปีค่ะ
2: 41 ปีนะครับมีปัญหาสายตาตั้งแต่อายุ41เนาะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ครับผมขอบคุณนะครับ
1: ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
4: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงโนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกต

0: ร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
1: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด
1: ้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: คือวันใช้เกิดดีครับบ้านน้องปอมาเลขที่33หมู่ที่6ตำบลพังท้องอำเภอสับสแกจังหวัดประจวบเพราะว่าพอมาอยู่ที่อยู่แล้วน้ำมังคุดแซนสุวรรณนี่บ่กะรู้สึกดีเลยละสายตาบ่เบิ่งซื้อเนี่ยมันเป็นฝ้าฟางเนี่ยจังหน่อยแต่ว่าพอมากินแล้วมันกับชัดขึ้นกว่าเก่าดีขึ้นกว่าเก่าจากมือที่เคยซ้ามือที่เคยบิดกะบ่มีอาการแล้วมันดีแบบมันบ่ซ้ำบ่นั่นมันบ่หิดมันบ่งอมันเปลี่ยนจังๆแล้วขึ้นมาปุ๊บมันจิตจังเมื่อมันจิตจังเลยเนี่ยเพราะมันจังปุ๊บมันคล้ายๆแบบว่าคือน้องมือหิดเอาคือเป็นแสงสิมีคนหิดกับมีความรู้สึกอันนี้ก็มันเกิดเป็นว่าโดนนั่นแหละแต่ว่าแกทีนี้บ่เป็นแล้วขึ้นต้นไม้เนี่ยเนาะพอขึ้นต้นไม้เนี่ยขึ้นได้จากสามเม็ดสี่เม็ดขาตันแล้วเดี๋ยวนี้ขึ้นได้ขาบ่สั่นแล้วว่าเข่าเนี่ยมีปัญหาจ้ะรู้สึกว่าบ่มีแล้วเคยกินน้ำมังคุดมาหลายยี่ห้อแล้วล่ะแต่ว่าอันนี้มันเข้มข้นกินน้ำมังคุดแซนสุวรรณไปเบิด2ขวดครับพี่น้องก็คือว่ามีปัญหาสุขภาพร่างกายด้วยครับผมอยากให้แนะนำลองเบิ่งกินน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

0: ก็ประมาณว่าอยากจะมีสาวเจ้ามาเป็นแม่สีเรือนว่าอย่างนั้นเถอะนะคะถ้าหากว่ามีน้องมาเป็นแม่สีเรือนนี่โอ้ยบ้านเรือนมันก็คงจะสะอาดสะอ้านมันก็คงจะน่าอยู่แล้วพี่ก็คงจะกลับบ้านแต่วันทุกวันก็คงจะไม่มีสาวอื่นใดประมาณนี้นะคะสไตล์ของอาชัยเมืองสิงห์เขาละนะคะบ้านเรือนเคียงกันจากเสียงของคุณชายเมืองสิงห์ค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าพูดถึงเรื่องของการแพ้อาหารนี่หลายท่านเป็นตัวเองก็เป็นลูกหลานก็เป็นไม่ว่าจะอายุน้อยหรืออายุมากก็มีโอกาสที่จะเป็นวันนี้เราจะมาฟังกันค่ะว่าการแพ้อาหารนั่นมันเกิดขึ้นจากอะไรแล้วเรามีวิธีการป้องกันอย่างไรได้บ้างติดตามได้ในช่วงของสาระสุขภาพกับหนุ่มอนามัยค่ะ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหา

0: ารแพ้อาหารเป็นปฏิกิริยาตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับประทานอาหารบางชนิดเข้าไปโดยอาจทำให้เกิดอาการที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับทางเดินอาหารทางเดินหายใจผิวหนังหรือระบบหลอดเลือดและหัวใจในบางรายอาจทำให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงซึ่งมีอาการที่รุนแรงและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตอาการแพ้อาหารอาจเกิดขึ้นตั้งแต่อาการเบาจนถึงรุนแรงมากและอาการอาจเกิดขึ้นได้ทันทีหรือค่อยๆก่อตัวหลายชั่วโมงจึงเกิดขึ้นโดยอาการที่พบบ่อยได้แก่ 1. อาการเหน็บหรือคันในปาก 2. คันตาน้ำตาไหล 3. ลมพิษหรือผิวหนังอักเสบ 4. มีอาการบวมที่ปากใบหน้าลิ้นและคอหรือส่วนอื่นๆในร่างกาย 5. กลืนลำบาก 6. มีปัญหาเกี่ยวกับการหายใจหายใจมีเสียงหายใจตื้นคัดจมูกน้ำตาไหลจาม 7. คลื่นไส้อาเจียน 8. ปวดท้องท้องเสีย 9. เวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลม 10.มีอาการที่คล้ายกับอาการของไข้ละอองฟางเช่นจามหรือคันตาในบางรายเมื่อแพ้อากาศอาจกระตุ้นให้เกิดโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงซึ่งอาจทำให้เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีโดยอาการของโรคภูมิแพ้ชนิดรุนแรงมักจะมีอาการเหมือนกับอาการแพ้อาหารดังข้างต้นและอาจนำไปสู่อาการดังต่อไปนี้1. หายใจลำบากหายใจมีเสียงและไอเนื่องจากทางเดินหายใจหดตัวตีบแคบลง 2. คอบวมหรือมีความรู้สึกว่ามีก้อนบวมอยู่ในคอซึ่งทำให้หายใจติดขัด 3. มีอาการช็อกสับสนหรือวิงเวียนเนื่องจากความดันโลหิตลดลงอย่างกระทันหัน 4. หัวใจเต้นเร็วกว่าปกติ5รู้สึกกลัวและมีความวิตกกังวลอย่างฉับพลันและรุนแรงสาเหตุของการแพ้อาหารเกิดจากความเข้าใจผิดของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายที่ตอบสนองต่ออาหารหรือสารอาหารบางชนิดแล้วระบุว่าเป็นสิ่งที่ก่ออันตรายต่อร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายตอบสนองโดยการปล่อยแอนติบอดีเพื่อกำจัดอาหารหรือสารอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้และครั้งต่อไปที่รับประทานอาหารดังกล่าวแอนติบอดีชนิดนี้ก็จะสามารถรับรู้ได้และส่งสัญญาณไปยังระบบภูมิคุ้มกันเพื่อปล่อยสารฮิสตามินและสารเคมีอื่นๆสู่กระแสเลือดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการแพ้การรักษาแพ้อาหารที่เหมาะสมที่สุดคือการที่ผู้ป่วยสามารถระบุได้ว่าตนเองแพ้อาหารชนิดใดแล้วพยายามหลีกเลี่ยงไม่รับประทานอาหารชนิดนั้นแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างที่สุดแล้วผู้ป่วยก็ยังสามารถได้รับอาหารที่ทำให้เกิดอาการแพ้ได้โดยที่ไม่ทันรู้ตัวโดยผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงน้อยสามารถใช้ยาแก้แพ้ที่ซื้อใช้เองหรือสั่งจ่ายโดยแพทย์เพื่อบรรเทาอาการโดยรับประทานยาแก้แพ้ภายหลังที่รับประทานอาหารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างไรก็ตามยาแก้แพ้จะไม่สามารถใช้รักษาอาการแพ้ที่มีความรุนแรงมากได้ในกรณีที่เกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงผู้ป่วยจำเป็นต้องฉีดยาและอาจต้องเข้าพักรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลการป้องกันการแพ้อาหารจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมที่สุดผู้ป่วยควรทราบถึงอาหารที่ตนเองแพ้และพยายามหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านั้นรวมทั้งการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเพื่อลดความรุนแรงกรณีที่เกิดการแพ้อาหารโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เช่นโปรตีนผักและผลไม้พักผ่อนให้เพียงพอ
1: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง นับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
2: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
3: ฮัลโหล
0: สวัสดีครับ
3: จ้า
0: ผมนุ่มอนามัยด้วยครับ
3: จ้าจ้า
0: ครับผมขออนุญาตลดรีเสียงวิทยุลงนิดหนึ่งนะครับขอทราบชื่อนามสกุลที่อยู่ด้วยครับ
3: ป้าหวานเย็นวงภูเขียว41ตำบลกองทูลอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ
0: ์อายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้ครับ
3: ตอนนี้ป้า53จ้ะ
0: 53ปีนะครับก้อนหนานั่นก้อนสิรู้จักกับน้ำมังคุดแสนสุวรรณมีปัญหาสุขภาพบางอย่างก็ครับ
3: มันตรวจว่าเขามันโดนแล้วมันเข้าสิเทียก็ดีฟังวิทยุพอฟังวิทยุก็ดีอ่านเพื่อเจอก็เลยสนใจก็เลยโทรไปหา
0: ครับส่งไปให้2ขวดเน
3: าะจ้าจ้า
0: ครับดื่มเป็นยังไงครับดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณแล้วเป็นยังไงครับ
3: รู้สึกว่ามันเบาหัวเข่าอ่ะหัวเข่าเบาไปเลยอ่ะก่อนมันก็คัดที่หัวเข่านี่แหละคัดไปคัดมาเป็นกระดูกเขาว่าไอ้เขาเอิ้นกระดูกอย่างกระดูกมันพุ้นอ่ะนะแต่บ่แม่นอ้วนเลยก็อาจไอ้น้ำหนักก็แค่40ย่างมากก็50เองนั่นแหละ
0: บ่แม่นคนน้ำหนักตัวหลายเนาะ
3: จ้า
0: แต่ว่าก็ปวดคอขาเลยบ่ครับ
3: จ้าจ้าม
0: ันบวมบ่ครับปวดจนบวมบ่หรือว่าปวดซื่อ
3: มันปวดก็บวมมากๆหรอกบวมน้อยๆแดงๆเมื่อหายเพี้ยอะไรไปใส่ก็บ่หาย
0: เป็นให้หายบ่ครับ
3: จ้าเบาขึ้นเดินได้ย่างได้แล้วจะดีใจเริ่มย่างได
0: ้ครับแต่ก่อนรักษาแบบใดครับ
3: ส่วนมากจะไปนวดไปคุระไปนวดนู่นแถวบัวใหญ่บ่ไปกินยาที่หมอให้แค่นั้นโรงพยาบาลเพชรบูรณ
0: ์กับบรรเทาม่านบ่ครับ
3: จ้า
0: แต่ว่า
3: ก็หายขาดบักยาแบบที่เขาประกาศก็ไม่เคยซื้อกินแต่เชียร์ประกาศสิ
0: กินแซนสุวรรณแล้วเห็นผลตอนใดเริ่มรู้สึกว่ามันดีขึ้นตอนใดครับ
3: ตอนตื่นขึ้นยามมื้อเช้ามันเบา
0: เอากินจอกแรกตื่นขึ้นยามมื้อเช้าเบาเลยติ
3: ยามันเบามันสิเป็นเบาอ่ะผิดสังเกตเลยอ่ะ
0: กินปริมาณ
3: ท้องก็บ่เข้าห้องน้ำท้องก็บ่ปวดเข้าไปแล้วก็บ่ปวดมันจะดีอ่ะกดไหลย้อนนี่ดีหลายๆดีมากๆเลยอ่ะ
0: ผมแต่ก่อนมีอาการกดไหลย้อนนั้นบ่ครับ
3: มีอย่างนี
0: ้มีอาการแบบใดเป็นกดไหลย้อนนะครับ
3: มันจะปวดแล้วมันจะแสบมันจะหายใจแบบมันใจที่ขาดแล้วมันแน่นขึ้นหน้าอกอ่ะกดไหลย้อนนี่ก็เป็นมาหลายปีแล้วล่ะแต่กินแอนเดอร์ซินกินแอนเดอร์ซินเสร็จแล้วมันก็เบามันก็บ่หายขาดแล้วที่กินยาโรงพยาบาลน้ําขาวน้ําขาวน้ําแดงที่ก็กินนี่กันอยู่ที่เราคือแต่อันนี้คือว่ามันต้องมาเป็นคิดอะเราอยากกินอันนี้ต่อไปเบิร์ดแล้วว่าที่ออกไปซื้อหนองไผ่อยู
0: ่ครับผมอาการปวดคอนี่รู้สึกว่ามันดีขึ้นหลายเลยบ
3: ่ดีขึ้นหลายมันเบาไปเรื่อยๆมันเริ่มดีใจ
0: กินปริมาณไหนปานใดครับที่กินน้ำมังคุดแสนสุวรรณนี่ครับ
3: ตอนครั้งแรกกินครึ่งแก้วว่าที่นี่กินแก้วนึงเต็มๆเลยแหละว่าที่เนี้ย
0: อ๋อที่แรกกินครึ่ง15ซีซีเนาะ
3: จ้า
0: ตื่นขึ้นนี่มาสามารถรู้สึกว่าเบาตนเบาโตเลยมันบ่
3: จ้า
0: อ๋อก็เลยกินต่อเนื่องมาหมดไปจักหมดบ่ได้ปานใดแล้วครับตอนนี้กินผู้เดียวเนี่ย
3: เบิดไปขวดเครื่องเกือบ2ขวดแล้วใกล้แล้วที่จะซื้อใหม่อีกแล้ว
0: กระเพาะนี่กระเพาะนี่เห็นผลชัดเจนเลยบ่ครับ
3: จ้าดีรายกระเพาะนี่กลไกย่อยนี่กินโลดดีมากๆเลยว่าเป็นที่เป็นไผดอก
0: ครับผม
3: เป็นสมุนไพร
0: อย่างอื่นมันดีขึ้นป่ะครับอย่างอื่น
3: ก็ผิวพรรณก็ดูแสนว่าหน้าตามันก็ใสๆขึ้นว่าซั่นหน้าตาเคี่ยงว่าซั่นตาเจ้าก็เคี่ยงขึ้นว่าซั่น
0: ภายในเวลากินแค่2ขวดนี่ล่ะติ
3: จ้าเพิ่นว่าไปซื้อกินอีกโลดว่าซั่นมันถือไปซื้อกินอีกโลดว่าซั่นเพิ่นว่าสิ
0: ครับผม
3: ก็ต้องมาเสียดายว่าซั่น
0: ครับตอนนี้ย่างไปใส่มาใส่นี่ปกติเลยบ่ครับ
3: จ้าย่างโคดนําผักงํายังได้อยู่มีประยงแต่ย่าง
0: บ่มี
3: ได้ดีใจ
0: มีเครื่องๆแน่บ่เหลือแน่บ
3: ่เครื่องหัวเข้าบ่เครื่องดอกแต่มันสิลงมาหานี่นิดหน่อยคิดนิดหน่อยซื้อหัวเข้านี่บ่มีเลย บาเลยหัวเขาดีว่ามันเบาแบบคือมันมีอะไรเกิดขึ้นไหมหัวเขาไหม
4: ช่วงที่เขากินน้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยเขาได้กินยาหมอครูไปนั่นปะครับ
3: ช่วงนี้บอได้เลยกินแต่ยานั่นกินแต่ยาความดันโลหิตสูง
4: เป็นความดันโลหิตสูงน้ำตี
3: จ้ะมีเครื่องเม็ด
4: อ
3: ันความดันนี่กับอันนี้กับขับปัสสาวะขึ้นไปบุ้นเนี่ยแบบน้ำเนี่ยน้ำมังคุดเนี่ย
4: ครับผม
3: เป็นเหี้ยวออกดีที่กันแหละเหี้ยวดีขับปัสสาวะดีกับเบาเนี่ยเบาโต
4: น้ำมังคุดที่เฮากินนี่มันขวดสีเหลืองทองนี่บ่ครับ
3: จ้าจ้า
4: ซื้อยังจำได้บ
3: ่ซื้อน้ำมังคุดแฟนสวน
4: ครับผมขวดสีเหลืองทองนี่เนาะ
3: จ้านี่อีกยี่ห้อนึงนี่ดอกกันนี่ไม่ได้อยู่แต่เมื่อแม่นยี่ห้อนี่อยู่จันทบุรีเห็นโมคนฟัง
4: ครับผมคนละโรงงานผลิตครับผม
3: จ้าจ้า
4: ครับผมของเฮา
3: แล้วคุณกิน
4: ของเฮาบ่มีสมุนไพรเด้อครับบ่มีสมุนไพรเจือปนแต่ว่าถ้าสกัดได้คุณภาพอีหลีแล้วลำพังมังคุดนี่ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วครับ
3: จ้ะ
4: ครับผมให้คำยืนยันอีกครั้งนึงนะว่าท่านมีถ้ามีพี่มีน้องเป็นมีอาการสุขภาพมีปัญหาสุขภาพไข้เฮาเนี่ยควรสิดื่มน้ำมังคุดสกัดแสนสุวรรณบ่ครับ
3: ควรสิดื่มเนี่ยสิบอกพี่สาวสิโทรบอกพี่สาวอยู่ให้พี่สาวพี่เขาเป็นแบบกันนี่ล่ะคว่ำยันแน่ปวดไหลย้อนแน่ปวดขาแน่พี่สาวอยู่ฝั่งนวลแดงนวลแดงสปะท้ายนู่นน่ะอยากจะบอกพี่สาว
4: รู้สึกครับกินข้าวกินข้าวแซ่บขึ้นนําบ่ครับ
3: กินข้าวก็กินแซ่บ
4: จะเลือกอาหารได้ดีมันบ
3: ่ตาหน้าตาก็จะขาวขึ้นท้องก็บ่ปวดดีมากมากเลย
4: ผิวกระชับขึ้นบ่ครับรอยถามจังหน่อยนะ
3: ผ
4: ิ
3: วพรรณจะขาวๆแต่เงี้ยนกระชับขึ้นอยู่แล้ว
4: ถามทำตรงๆเนี่ยส่วนอื่นกระชับขึ้นอีกบ่ครับ
3: แต่ขึ้นนี่กันแล้วเพราะป้าเนี่ยมันมีลูกป้าอายุ53แล้วป้าก็มีลูกก็แก้นอยู่กันมามันมีลูกกันเลยต้องแค่บอกลูกอย่างเงี้ยว่ามีเอง
4: โอ้ครับผมครับผมครับผม
3: ก็อยู่กันอย่างดีแล้ว
4: ขอให้สุขภาพแข็งแรงไปตลอดนะครับเด้อ
3: จ
4: ้
3: าจ
4: ้
3: าเดี๋ยวนี้นุ่นก็ไปเรื่อยๆนั่นละ
4: ครับผมขอบคุณนะครับ
3: จ้าจ้าจ้าสวัสดี
4: คร
3: ับ
4: สวัสดีครับผม
0: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากลเฮด ACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี้
5: พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F มาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
2: สาวพัดสอนเบอร์0979

0: ซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ
1: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ผู้อ่อนเขียนอูอันนี้ที่เกตโฮโฮวันน้องพวงตำบลถุงชมพูอำเภอเพียงเคสที่4ปวดหัวเข่าปวดแล้วมันก็มาหาเอวหาหัวจังหลังนั้นเพิ่งไม่ได้เลยมันเป็นยางไปไม่ได้กันนั่งอยู่ก็มองคุณแล้วนั่งกระเพียบไม่ได้เลยแล้วบาดก็นอนไปนอนไม่ได้เว้ยนอนเพียงไม่ได้หรือมานอนมาง่ายไว้เลยไปหาหมอเขาจะว่าหัวเข่าว่าคอเทียมแล้วนี่เอวเขาว่านี่กระดูกเข่าสิ่งว่ายังที่เนี้ยอันว่า15หายยูของบ่พาบ่กะเขาว่าหาซิปหาซิปพวางสิได้บ่ลึกได้บ่ย้อมหรือพาอยู่นู้นทุกอย่างแล้วบ่ใครเลยเอายาเนี่ยเอายาเส้นยาแดงแล้วกินไม่ครบเกือบกระเพาะนี่พกมือไปหึตั้งอีกเมื่อไรเมียอยู่ดิน้ำก็เจ็บปวดขึ้นเอามันคือเกิดมันสิเนาะก็สิกินไปเนาะบ้านเขาก็ยังก็สิตัดตัดขึ้นไปกินวางสิมือที่แรกเจ็บมือของที่เจ็บที่สี่มือที่สองเจ็บน้อยน้อยมือที่สามมือที่สี่เศร้าด้วยบ้านนั่งที่บาดกลางบ้านก็จะได้ย่างถึงที่น่ะบาดบ้านก็จะได้นอนลงได้ขอเข้ากับใครมีเหี้ยมีเหี้ยเข้าไปแจกด้วยหรอมีใจตัว
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้

ลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งแซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ลูกทุ่งแซนสุวรรณนะคะกับดีเจสาวพัดสอนคนเก่าคนเดิมนะคะท่านผู้ฟังเพิ่มเติมมีสิ่งดีๆมาแนะนำกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกๆคนเลยนะคะมื้อนี้สาวพัดสอนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนำนะคะนั่นก็คือน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นตราแซนสุวรรณนะคะฟังบ่ผิดค่ะท่านผู้ฟังฟังบ่ผิดน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณนะคะพ่อๆแม่ๆอาจสงสัยเป็นยังสาวพัดสอนคือได้เอาน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณมาขายเนาะคือแบบนี้ค่ะสาวพัดสอนสิเว้าให้ฟังเนาะน้ำมังคุดตราแซนสุวรรณเนี่ยเพิ่นขายมา10ปีแล้วเด้ค่ะท่านผู้ฟังบ่แม่นว่าเพิ่นพึ่งมาผลิตเด้บ่แม่นแบนน้องใหม่เด้ค่ะท่านผู้ฟังเพิ่นขายมาโดนแล้วเด้40ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังสาวพระสอนก็เห็นอยู่ตลอดนั่นล่ะแล้วก็บ่แม่นคู่แข่งของน้ำมังคุดที่สาวพระสอนขายอยู่เด้ค่ะท่านผู้ฟังลองคิดตามเนาะผลิตภัณฑ์น้ำมังคุดตราแสนสุวรรณเนี่ยอยู่มายาวนานถึง10ปีเพราะฉะนั้นต้องดีแท้ล่ะเพิ่นของต้องดีแท้ล่ะเส้นอยู่บ่ได้โดนค่ะท่านผู้ฟังสั้นอยู่บ่ได้โดนปานนี้เนาะสาวพัดสอนไปส่งน้ำมังคุดยี่ห้ออื่นก็เห็นน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณตั้งอยู่เกือบทุกร้านไหมคะท่านผู้ฟังเลยถามร้านค่ะเพิ่นว่าขายดีบ่น้ำมังคุดแสนสุวรรณเนี่ยคือเห็นเกือบทุกร้านแท้ร้านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าขายดีคักสั้นบ่มีโฆษณาก็ขายได้เอ้าสาวพัดสอนก็เงิดละเนาะบ่มีโฆษณาขายได้อีกต่างหากแสดงว่าของเพิ่นดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังถ้าของบ่ดีนะมันจะขายบ่ได้เลยเด้เพราะว่าบ่มีโฆษณาแม่นบ่ค่ะแล้วบ่แม่นอีกอย่างนึงเด้ค่ะผู้ฟังขายแพงกว่ายี่ห้ออื่นอีกเด้ของเขาขายกันขวดละ360เนาะจังของแสนสุวรรณนี่ขาย370 3ขวด 1,100 เอ้าแพงแต่ว่าอันร้านค่ะเพิ่นว่าแพงแม่นอยู่แต่ว่าลูกค้าซื้อว่าซั่นเพราะว่าลูกค้าบอกเป็นเสียงเดียวว่ากินแล้วเห็นผลว่าซั่นลูกค้าก็เลยต้องมาถามกับร้านน่ะตลอดร้านก็เลยต้องมีติดร้านไว้ตลอดว่าซั่นก็เลยต้องซื้อมาไว้ติดตลอดบ่มีบ่ได้ว่าซั่นเพิ่นว่าเนาะสาวพัดสอนก็เลยซื้อลองมาทดลองกับเจ้าของล่ะค่ะท่านผู้ฟังว่าดีแท้บ่วะสาวพัดสอนก็เลยลองมากินเพราะเฮาต้องเปิดโอกาสเด้ว่าแบรนด์ใดแบรนด์ใดดีเฮาก็สิได้มาแนะนำเพราะว่าเฮาเป็นดีเจจัดรายการเกี่ยวสุขภาพเนาะเฮาก็เลยอยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านผู้ฟังเนาะเพื่อสิได้เป็นการไว้วางใจเชื่อใจกันว่าเออสาวพัดสอนเอาอีหยังมาขายนะก็คือสิดีเบิดก็สิเชื่อใจกันเบิดคันแนวบ่ดีสาวพัดสอนบ่กล้าเอามาขายดอกเนาะท่านผู้ฟังแม่นบ่บัดที่นี่สาวพัดสอนน่ะกินไปสิเว้าให้ฟังเด้อค่ะท่านผู้ฟังเอาดีแท้ๆดีเกินคาดดีตามที่เพิ่นเว้าสาวพัดสอนก็งึดละเนาะเออมันก็มีข้อแตกต่างกันอยู่เนาะแต่ว่าสาวพัดสอนก็บ่อยากเว้าหลายล่ะเพราะว่าราคาเพิ่นแพงกว่าแม่นอยู่แต่เพิ่นขายได้เนาะเป็นสินค้าขายตัวมันเองแม่สาวพัดสอนก็มักตรงนี้ล่ะสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของนะว่าเออสั่นก็ลองเอามาขายเพราะบางทีนะสาวพัดสอนไปส่งของหรือไปส่งน้ำมังคุดตัวเดียวหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนั่นสิค่ะกะจะมีลูกค้าแล้วก็ร้านค้าจะถามว่าคือพวกเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาขายเด้เอาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารพวกกาแฟสาวพัดสอนก็เลยเปิดโอกาสให้เจ้าของว่าเออสั่นเดี๋ยวสาวพัดสอนนะจะเอาเกี่ยวกับสุขภาพมาบอกโตมาให้ท่านผู้ฟังเพื่อดูแลสุขภาพจังพ่อๆแม่ๆเนาะมื้อนี้สาวพัดสอนก็เลยอยากซื้อมาบอกอยากมาแจ้งว่าสาวพัดสอนเนี่ยได้เอาน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณมาขายแล้วค่ะอยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆคนพ่อๆแม่ๆนะเปิดใจลองเบิ่งผลิตภัณฑ์ดีๆนะมันดีได้คุ้มค่ากับเงินที่เฮาซื้อไปนะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลสาวพัดสอนก็เลยเอามาบอกกล่าวเอามาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ลองเปิดใจอีกสักยี่ห้อนึงเบิ่งเนาะส่วนน้ำมังคุดยี่ห้อเดิมสาวพัดสอนก็ยังขายอยู่ปกติล่ะค่ะแต่ว่าเพิ่มเติมก็อยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยล่ะค่ะก็อยากให้ลองเปิดใจดูเด้อค่ะบ่ต้องซื้อหลายซื้อจาก3ขวดเพิ่มมาอีก100นึงก็บ่เป็นหยังแต่สุขภาพเฮาดีขึ้นกินแล้วเห็นผลก็อยากให้ไปลองกินแซมกันเบิ่งนะคะก็เป็นน้ำมังคุดเนี่ยล่ะค่ะสกัดแบบเข้มข้นดีๆนะคะสาวพัดสอนก็เลยอยากมาแนะนำสิ่งดีๆให้นะคะกินแล้วดีกินแล้วเห็นผลนะคะเฮาสิได้เชื่อใจไว้วางใจกันได้คือเก่านะคะ บ่อยากเว้าหลายเนาะเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับพ่อๆแม่ๆเนาะเพราะว่าสาวประสอนได้แค่บอกได้แค่แนะนำนะคะตอนนี้นะคะอันเพื่อนจัดโปรอยู่นะคะขวดหนึ่งเนี่ย370แต่คันซื้อ3ขวดเนี่ย 1,100 ตอนนี้เพื่อนมีโปรเป็นแถมสบู่จะเป็นสบู่มังคุดเลยค่ะแท้ๆเลยค่ะสบู่มังคุดที่แบบหอมเลยนะคะกะสาวประสอนอยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะคนผู้ฟังทางบ้านนะคะได้ลองเปิดใจกับน้ำมังคุดตัวนี้นะคะเพราะว่าไม่ใช่แบรนด์น้องใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตเพิ่นขายมาแล้วนะคะจะ10ปีแล้วค่ะท่านผู้ฟังบางคนเนี่ยอาจจะเคยกินก็ได้อาจจะเคยกินยี่ห้อน้ำมังคุดตราแสนสวรเนี่ยอยู่เนาะที่นี่อาจจะหาซื้อยากอย่างนั้นสินะอาจจะหาซื้อบ่ได้อะไรเสียเพราะว่าบางร้านเนี่ยเพิ่นก็ว่าสั่งยากอย่างนั้นเสียเออแต่บางคนเนี่ยเพิ่นก็บ่เปิดใจแท้เด้บางคนเคยกินน้ำมังคุดตราแสนสวรเนี่ยเพิ่นก็ตามหากินเด้จากการที่สาวประสอนได้ไปสัมภาษณ์จากการที่ดูบางคนเนี่ยเพิ่นกินหลายๆยี่ห้อเพิ่นก็ถูกใจในเพิ่นก็สิกินนั่นเอ้าบ่เป็นหยังเนาะบ่เว้าละก็คืออยากให้ลองเปิดใจเบิ่งนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะเสื้อบ่เสื้อบ่เป็นหยังลองซื้อไปกินบ่ดีก็บ่ต้องซื้อต่อท่านดีเฮาก็กินต่อไปมันสุขภาพของเฮานะคะอยากสุขภาพดีบ่มีขายคันอยากได้ก็ต้องดูแลเองนะคะสรรหาแนวที่ดีมาให้แล้วนะคะสาวพัศรบอกได้แค่นี้นะคะเอาเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับสาวพัศรใหม่นะคะเดี๋ยวจังใดก็สาวพัศรก็เว้าคำเก่าลองเปิดใจดูนะคะตัวนี้ดีอีหลีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ

0: พลงนี้เป็นเพลงที่คุณแม่ผ่องศรีวรนุชร้องตอบโต้กับคุณสุรพลสมบัติเจริญนั่นเองกับเพลงที่ชื่อสวยจริงเหรอคุณมาเยินยอมมาชมแบบนี้เนี่ยจริงใจกันหรือเปล่าจริงใจกันหน่อยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าผู้หญิงเราทุกคนนะคะถึงแม้ว่าเขาจะชมถึงแม้ว่าจะพูดจริงใจหรือเปล่าแต่ในใจลึกๆน่ะมันก็แอบปลื้มปริ่มกันอยู่นะจ๊ะจะบอกให้นี่ก็คืออีกหนึ่งเพลงเพราะนะคะที่ฝากไว้ในช่วงของลูกทุ่งแสนสุวรรณกับพนิคล้ายแก้วชื่นชอบเพลงลูกทุ่งแบบนี้ต้นฉบับแบบนี้หาฟังได้ยากแต่วันนี้ลูกทุ่งแสนสุวรรณหยิบมาให้คุณได้ฟังกันถึงที่ถึงบ้านเลยค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราจะไปทำความรู้จักกับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็คำว่าอนุมูลอิสระกันสักนิดหนึ่งนะคะถ้าพูดถึงสารต้านอนุมูลอิสระนี่ก็คือสารที่สามารถยับยั้งหรือชะลอการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดอนุมูลอิสระค่ะเจ้าอนุมูลอิสระนี่ก็คือสารที่เกิดจากกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายรวมถึงจากมลพิษต่างๆจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นเป็นควันบุหรี่เป็นควันรถยนต์โอโซนโลหะหนักซึ่งอนุมูลอิสระเหล่านี้จะเข้ามาทำลายโครงสร้างและทำหน้าที่ของผนังเซลล์ก็เกิดความผิดปกติเซลล์ถูกทำลายแล้วก็เสื่อมได้เร็วเกิดเป็นโรคชราหรือว่าแก่ก่อนวัยโรคภัยต่างๆสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายอย่างเช่นโรคหลอดเลือดแล้วก็หัวใจขาดเลือดรวมถึงโรคที่เกิดจากความเสื่อมของระบบต่างๆในร่างกายอีกทั้งยังสามารถเกิดการกลายพันธุ์ของเซลล์ที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นเซลล์มะเร็งได้ที่สำคัญคือร่างกายของเราเนี่ยสร้างอนุมูลอิสระได้ตลอดเวลาเลยเซลล์ต่างๆจะเสื่อมลงเรื่อยๆแบบไม่มีวันหยุดเราจึงแก่ลงทุกวันร่างกายก็จะเสื่อมสภาพถอยลงทุกวันด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องมีกลไกการควบคุมสารนี้เพื่อให้ลุกลามได้ช้าแล้วก็ทำร้ายร่างกายเราได้ช้าลง7ประโยชน์สำคัญของสารต้านอนุมูลอิสระนะคะประโยชน์ของเขาก็คือชะลอกระบวนการแก่ชราลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งลดภาวะอาการอัลไซเมอร์ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจช่วยป้องกันโรคเส้นเลือดตีบในสมองช่วยเป็นเกราะในการป้องกันมลพิษต่างๆจากสิ่งแวดล้อมค่ะในมังคุดนั้นมีสารแซนโทนซึ่งมีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมต่อต้านเชื้อโรคเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายแล้วก็ลดการอักเสบในธรรมชาตินี่มีสารแซนโทนอยู่ถึง200กว่าชนิดนะคะในผักผลไม้สีเข้มนี่มีแต่ก็มีปริมาณที่น้อยสำหรับมังคุดแล้วมีสารแซนโทนมากกว่า45ชนิดมีงานวิจัยด้วยนะคะว่าสารแซนโทนที่มีคุณสมบัติดูแลสุขภาพมากที่สุดก็คืออัลฟาแมงโกสตีนเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือได้ค่ะจากการวิจัยจากนักวิทยาศาสตร์หลายแขนงรวมกันมากที่สุดเลยอัลฟาแมงโกสตีนนี่เป็นสารประกอบตามธรรมชาติที่มีคุณสมบัติดีต่อร่างกายมนุษย์ในหลากหลายมิติทีเดียวน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณในขวดสีเหลืองทองของแท้ต้องฝาเกลียวไม่ใช่ฝาล็อกแบบซอสมะเขือเทศนะคะผลิตจากมังคุดพันธุ์ดีที่เราคัดสรรแล้วค่ะแล้วก็เป็นมังคุดปลอดสารพิษ GAP ผลิตจากโรงงานที่ทันสมัยมีการตรวจสอบก่อนเข้าโรงงานทั้งก่อนและหลังการผลิตได้มาตรฐาน GMP HACCP ได้รับเครื่องหมายฮารานพี่น้องชาวมุสลิมจึงสามารถดื่มได้ได้ขึ้นทะเบียนอย.กับองค์การอาหารและยาด้วยไม่มีส่วนประกอบของสมุนไพรไม่ใส่สารกันบูดดื่มได้ทุกเพศทุกวัยหญิงตั้งครรภ์ก็ดื่มได้ชายก็ดื่มได้ผู้ใหญ่วัยทำงานวัยรุ่นผู้สูงอายุดื่มได้หมดเลยนะคะผู้ป่วยเบาหวานก็สามารถดื่มได้ให้เป็นของฝากของขวัญของกำนันให้กับคนที่คุณรักเหมาะมากในการดื่มเพื่อดูแลสุขภาพอยากได้ความมั่นใจโทรปรึกษาสอบถามกับเราก่อนได้จนมั่นใจแล้วค่อยสั่งไปเพื่อดื่มนะคะ
1: ติดต่อสอบถามโดยโดยสาวพัดสอนเบอร์097919224545ทวนซ้ำ097919224545ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
2: คุณแม่ดื่มน้ำมังคุดแสนสุวรรณไปแล้ว2ขวดใช่ไหมครับ
3: จ้า
2: ก่อนหน้านี้มีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเลยครับ
3: ก ปวดเข่าแล้วก็เจ็บหน้าอกนอนไม่หลับปวดหัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดข้างหนึ่งทีนี้มันค่อยหายมันไม่ปวดเลยนานๆจะปวดทีนึง
2: อืมแต่ก่อนมันเป็นถี่ๆเลยเหรอครับปวดหัวนี
3: ่จะเป็นปวดทั้งวันทั้งคืนเลยนอนตอนนอนตื่นมาก็ปวดกลางวันก็ปวดท่าจะยาโยบพวกยามองอะไรนะเอาจม
2: ู
3: ก

0: ันหายมันนานๆมันจะปวดทีนึง
1: ที่เราเป็นที่คุณแม่เป็นเนี่ยเป็นมานานหรือยังครับ
0: เป็นมานานแล้วหลายปีแม่กินตั้งหลายอย่างมาแล้วอาหารเสริมกินจนอันนี้ทุกวันก็กินแต่ยาต้อกระจกอ่ะ 1,500 นะเป็นต้อด้วยเป็นต้อกระจกด้วย
1: เห็นชัดไหมครับผ่าตัดได้ยังผ่าตัดได้ยังต้อกระจกครับ
0: ยังเลยยังไม่พร้อมเพราะแม่ทำงานอยู่กับเขาทำดูแลคนแก
1: ่คุณหมอนัดแล้วแต่ยังไม่ได้ไปผ่าย
0: าคุณหมอก็บอกว่าถ้าป้าพร้อมมันไหนค่อยมาก็ได
1: ้อ๋อครับผม
0: ป้าผ่าแล้วมันมีใครดูว่าป้าก็ไม่มีลูกหลานเนาะแม่ก็เสียแล้วอายุ68 69แล้ว
1: อายุ68นะเอาผมลืมถามค
0: ุ
1: ณป้าชื่ออะไรนะครับ
0: ป้าประไทยจ้ะ
1: ป้าประไทยนามสกุลอะไรครับ
0: สายไทยอ่ะ
1: สายไทยเนาะ
0: จ้ะ
1: ครับอายุ68แล้ว
0: จ้ะ
1: ต้อกระจกที่เป็นอยู่กินดื่มน้ำมังคุดมันช่วยได้ไหมแม
0: ่มันก็หายคัน
1: แต่ก่อนมันจะคันที่ตาด้วยใช่ไหม
0: ม
1: ัน
0: เจ็บน้ำตาไหลเจ็บตาน้ำตาไหลทั้งวัน
1: ครับ
0: ไม่ได้แม่กินไออาหารเสริมระดับดวงตาด้วยไง 1,500
1: ครับผมแล้วดีขึ้นไหม
0: ก่อนนอน
1: ดีขึ้นไหมกินคู่กันกับน้ำมังคุดใช่ไหม
0: จ้า
1: อ๋อที่ได้ไป2ขวดก็ดื่มครั้งละกี่ซีซีครับคุณป้าคุณแม่นี่แหละดื่มครั้งละกี่ซีซีครับ
0: 20
1: เท่านั้นนะ
0: จ้า
1: ครับแล้วมันมีการกระทุ้งอะไรไหม
0: มีกระทุ้งปวดเข่าจนนอนไม่ได้หมดขวดกว่าปวด
1: เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีก
0: ปวดโอ้ยปวดแม่นอนไม่ได้เลย2คืนอ่ะ
1: ครับแล้วอาการแสบท้อนกับปวด
0: ทำไมมันปวดแท้มันเป็นอะไรเนาะก็เอายานวดมาทาก็ไม่หายก็ตื่นเช้ามาหาย
1: ปวด
0: ธรรมดาเลยเดิน
1: หายปวดเลยปวดตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้ามาหายเลย
0: หายเลย
1: อาการปวดเข่าดีขึ้นไหมครับหลังจากมันปวดหนักๆแล้วนะแม่
0: จ้าดีขึ้นเลยดีมากเลย
1: อืมแล้วอาการ
0: แ
1: น่นหน้าอกล่ะครับ
0: แน่นหน้าอกก็ค่อยหาย
1: ดีขึ้นไหม
0: จ้าดีขึ้นจ
1: ้
0: ะ
1: แต่ก่อนมันเป็นทีห่างขนาดไหนครับแน่นหน้าอกนี
0: ่โอ้ยมันแน่นเลยมันปวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดแล้วก็ร้อน
1: อืมเป็นมัน
0: แม่ก็ไปหาหมอกินยาลดกรดด้วยอะไรก็ไม่หาย
1: อืม
0: สบู่ก็ใช้ดีนี
1: ่เอาได้สบู่ด้วยเหรอสบู่เป็นยังไงบ้าง
0: ก็นมหน้าไม้ส่งมาให้แม่ตอนนั้นก้อนหนึ่งไง
1: ครับเป็นยังไงใช้ดีไหม
0: จ้าใช้ดีมากเลยยาฟองเยอะ
1: เอาพูด
0: หอมด้วย
1: ครับผมพูดถึงอาการมีปวดหัวตุ๊บๆเนี่ยมันดีขึ้นไหมครับคุณแม่
0: จ้าดีขึ้นไม่ค่อยปวดแล้ว
1: ลดลงใช่ไหม
0: ลดลงจ้าลดลงเหลือนิดๆนานๆจะปวดทีนึงปวดไม่นาน
1: อาการ
0: หาย
1: อาการแสบหน้าอกก็ดีขึ้นใช่ไหมครับ
0: จ้า
1: แล้วก็อาการ
0: น้ำมังคุดอีกแบบหนึ่งไม่ได้ก็กิน
1: เคยกินน้ำมังคุดอีกยี่ห้อหนึ่งเหรอ
0: จ้าขวดละ360กินกินหมดตั้ง5-6ขวด
1: แล้วเป็นยังไงมันเทียบกันมันต่างกันเยอะไหม
0: ธรรมดามันไม่มีดีขึ้นเลย
1: เหรอ
0: เ
1: คยกินขวดละ360ใช่ไหม
0: จ้าก
1: ินไปกี่ขวดนะคุณแม่
0: ร้านขายยาเขามีร้านขายยาขาย
1: แล้วกินไปกี่ขวดของเขานะ
0: หมด6-7ขวด
1: มั้งแล้วมันกระทุ้งมั้งไหมมีอาการสังเกตเห็นความ
0: แตกไม่มีเลยธรรมดาเลยเหมือนกับกินผลไม
1: ้ก็ได้ยินเขาไปสัมภาษณ์คนอื่นๆว่ามันดีใช่ไหม
0: จ้า
1: ก็เลยไปซื้อดู
0: เลยไปซื้อลองกินดู
1: อ๋อ5-6ขวด
0: เพราะว่าปวดหัวเข่าปวดอะไรหาย
1: ไม่3ขวดมันน่าจะรู้นะอย่างน้อยๆ3ขวด
0: ไม่รู้เลยแม่ก็ซื้อหมดทั้ง6-7ขวด
1: คน
0: ร้านขายยา
1: อ๋อคนถ้าคนเป็นหนักเนี่ย3ขวดน่าจะรู้ครับถ้า3ขวดไม่ดีขึ้นเองไม่เห็นอาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็เลิกกินเลย
0: 2ขวดเองดีขึ้นเลย
1: อ๋อชัดเจนเลยใช่มั้ยครับคุณแม
0: ่จ้า
1: ตั้งแต่กินน้ำมังคุดร่วมเนี่ยสายตาที่เคยคันยิกๆๆเนี่ยมันดีขึ้นใช่มั้ยครับ
0: มันไม่มีคันเลยมันหายแล้ว
1: อืม
0: จ้ะ
1: พอใจมากไหมครับคุณป้ากับการดื่มน้ำมังคุดแสนสวรรค์
0: ใจมากเลยป้าดีใจป้าขอบคุณมาก
1: ครับผมแต่จะให้ดีป้าต้องทานให้ต่อเนื่องสักนิดหนึ่งนะครับ
0: จ้าจ้า
1: ครับผมขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลการดื่มน้ำมังคุด
0: สกัดแสนสวรรค์ตรงไหนแม่กินฟรีได
1: ้ครับ
0: ดูว่าดีไม่ดี
1: ขอบคุณที่ให้ข้อมูล
0: จริงๆอ่ะจ้า
1: ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะครับคุณ

0: จ้า
1: ครับให้สุขภาพดีอยู่ดีมีแฮงนะครับ
0: จ้าจ้า
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: จ้าสวัสดีจ้า
2: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมากมีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
3: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้านเอฟมาร์กหรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสียสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลี้ยงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
4: สาวพัดสอนเบอร์0979192245ทวนซ้ำ0979192245

0: แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดน้ำนมแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเ
1: ด้อเรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
2: ป้าประไทยจ้ะสายไทยอ่ะประกายุ68 69แล้วปวดเข่าแล้วก็เจ็บหน้าอกนอนไม่หลับปวดหัวจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดข้างหนึ่งเป็นปวดทั้งวันทั้งคืนเลยเนินตอนนอนตื่นมาก็ปวดกลางวันก็ปวดท่าจะยาโยบพวกยามองอะไรนะเอาปวดเข่าก็มันร้อนหน้าอกเป็นมานานแล้วหลายปีแม่กินจังหลายอย่างมาแล้วอาหารเสริมกินจนโอ้มันแน่นเลยมันปวดจุ๊บจุ๊บจุ๊บปวดแล้วก็ร้อนแล้วแม่ก็ไปหาหมอกินยาลดกรดด้วยอะไรก็ไม่หายหมดขวดกว่าปวดปวดโอ้ยปวดแม่นอนไม่ได้เลยปวดแท้มันเป็นอะไรเนาะก็ตื่นเช้ามาหายเลยดีมากเลยแน่นหน้าอกก็ค่อยหายจ้าดีขึ้นจ้ะเป็นต้อด้วยเป็นต้อกระจกด้วยแบบตาหน้าตาไหลทั้งวันมันไม่มีคันเลยมันหายแล้วหายคันสองขวดเองดีขึ้นเลยสบู่ก็ใช้ดีนี่ใช้ดีมากเลยฟองเยอะหอมด้วยดีใจป้าขอบคุณมาก
1: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน
3: คุณผู้ฟังคะถ้าพูดไปแล้วปกติเนี่ยคนเราการจะมีขี้ตาน่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาปกติแต่ถ้าเกิดว่ามันมีมากจนเกินไปเนี่ยบางทีมันก็อาจจะบ่งบอกหรือว่าเป็นสัญญาณได้ว่าตาของเรานั้นไม่ปกติได้นะคะวันนี้สาระสุขภาพจะมาพูดถึงเรื่องการมีขี้ตาเยอะๆดีไหมและถ้าไม่ดีมันจะนำมาซึ่งสัญญาณการบ่งบอกว่าเรามีปัญหาสุขภาพอะไรบ้างวันนี้เราจะไปติดตามพร้อมๆกันในสาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัย
4: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแซนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
0: ขี้ตาเยอะขี้ตาเยอะคืออาการที่มีขี้ตาสะสมอยู่ตรงหัวตาหรือเปลือกตาปริมาณมากซึ่งเกิดจากการสะสมของเมือกในตาเซลล์ผิวหนังน้ำมันและฝุ่นผงต่างๆบริเวณหัวตาที่มักเกิดในขณะนอนหลับและทำให้ตื่นขึ้นมาพบว่ามีขี้ตาเยอะในตอนเช้าโดยอาการดังกล่าวอาจเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามหากมีขี้ตาปริมาณมากอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายวันก็อาจเป็นสัญญาณการบาดเจ็บหรือการติดเชื้อที่ดวงตาได้โดยเฉพาะหากขี้ตาเยอะร่วมกับมีอาการอื่นๆเช่นคันตาเจ็บตาตาไวต่อแสงอาการของขี้ตาเยอะคือมีขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองบริเวณหัวตาปริมาณมากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าซึ่งอาจเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้แต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือการติดเชื้อต่างๆอาจมีอาการดังต่อไปนี้มีขี้ตาเยอะและเหนียวเกิดขึ้นในเวลากลางวันหรือติดต่อกันหลายวันขี้ตามีลักษณะเป็นหนองข้นเปลือกตาบวมหรือแดงลืมตาลำบากในตอนเช้าทั้งนี้หากพบอาการข้างต้นรวมถึงปวดตาหรือมีปัญหาการมองเห็นควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยทันทีสาเหตุของขี้ตาเยอะการสะสมของเยื่อเมือกในตาเซลล์ผิวหนัง น้ำมันและฝุ่นผงต่างๆทำให้เกิดขี้ตาขึ้นซึ่งเป็นกลไกตามธรรมชาติของร่างกายที่ช่วยป้องกันดวงตาและกำจัดเศษผงต่างๆในดวงตาที่อาจเป็นอันตรายออกไปแต่การมีขี้ตาเยอะเกินไปนั้นอาจเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นท่อน้ำตาเกิดการอุดตันทารกแรกเกิดมีท่อน้ำตาขนาดเล็กซึ่งเกิดการอุดตันได้ง่ายทำให้เกิดการสะสมของขี้ตาสีขาวหรือสีเหลืองขึ้นและอาจมีลักษณะคล้ายหนองแต่ปัญหาขี้ตาเยอะในทารกอาจไม่ใช่สัญญาณของการติดเชื้อหากไม่มีอาการตาแดงเกิดขึ้นร่วมด้วยตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบภาวะดังกล่าวอาจทำให้มีขี้ตาสีขาวสีเขียวหรือสีเหลืองออกมาเป็นปริมาณมากและขี้ตาอาจมีลักษณะข้นเหนียวหรือติดที่เปลือกตาจนทำให้ลืมตาลำบากได้โดยผู้ป่วยอาจมีอาการตาแดงหรือเยื่อบุตาอักเสบที่ตาเพียงข้างใดข้างหนึ่งเท่านั้นตากุ้งยิงเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียในต่อมไขมันใต้เปลือกตาส่งผลให้เกิดตุ่มนูนเล็กๆภายในหรือภายนอกเปลือกตาอาจทำให้มีขี้ตาเยอะและเกิดตุ่มหนองที่สร้างความเจ็บปวดได้กระจกตาเป็นแผลแผลที่กระจกตาอาจทำให้กระจกตาติดเชื้อและเกิดการอักเสบได้ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้มีขี้ตาไหลออกมาเป็นเมือกเหนียวตลอดเวลาร่วมกับอาการปวดตาและหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้รับการรักษาอาจทำให้ตาบอดได้คอนแทคเลนส์การใส่คอนแทคเลนส์อาจทำให้มีขี้ตาเยอะได้เช่นกันโดยเฉพาะหากใส่คอนแทคเลนส์เก่าหรือเกิดอาการแพ้ส่วนผสมบางอย่างในน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ซึ่งจะทำให้เกิดการระคายเคืองมีขี้ตาและตาแดงตามมาได้การรักษาขี้ตาเยอะการมีขี้ตาเยอะในตอนเช้าเป็นเรื่องปกติและไม่จำเป็นต้องรับการรักษาแต่หากมีขี้ตาเยอะจากการเจ็บป่วยหรือติดเชื้อต้องรักษาตามสาเหตุที่พบซึ่งวิธีการรักษาอาการขี้ตาเยอะปฏิบัติดังนี้ใช้น้ำตาเทียมแพทย์อาจแนะนำให้ใช้น้ำตาเทียมหยอดตาเพื่อรักษาอาการแพ้และอาการตาแห้งใช้ยาปฏิชีวนะกรณีที่อาการขี้ตาเยอะเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียแพทย์อาจสั่งจ่ายยาปฏิชีวนะในรูปแบบยาป้ายตาหรือยาหยอดตาเพื่อรักษาการติดเชื้อลดอาการแทรกซ้อนและลดอาการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือขยี้ตาหากใช้ยาหยอดตาควรล้างมือให้สะอาดก่อนทุกครั้งสวมแว่นตาควรใส่แว่นตาแทนการใส่คอนแทคเลนส์จนกว่าอาการขี้ตาเยอะจะดีขึ้นประคบร้อนใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นแล้วประคบลงบนเปลือกตาเพื่อช่วยบรรเทาความเจ็บปวดจากปัญหาสุขภาพตาโดยทั่วไปอาการขี้ตาเยอะไม่ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆแต่หากเกิดขี้ตาเยอะจากการติดเชื้อหรือเป็นแผลที่กระจกตาอาจส่งผลกระทบต่อการมองเห็นและหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องก็อาจทำให้ตาบอดได้การป้องกันขี้ตาเยอะหลีกเลี่ยงการสัมผัสดวงตาหากไม่จำเป็นและล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอกรณีที่ใช้ยาหยอดตาควรระวังไม่ให้ปลายขวดยาหยอดตาสัมผัสกับหน้าหรือนิ้วมือเพื่อป้องกันการติดเชื้อหากเป็นไปได้ควรเลือกใช้น้ำตาเทียมที่ไม่มีส่วนผสมของสารเคมีกันเสียก่อนใส่คอนแทคเลนส์ต้องล้างมือให้สะอาดและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเลนส์ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนตลับใส่คอนแทคเลนส์อย่างสม่ำเสมอและเปลี่ยนคอนแทคเลนส์เมื่อหมดอายุการใช้งานหากมีปัญหาสุขภาพตาอยู่ต้องรับการรักษาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด
4: สาระสุขภาพโดยหนุ่มอนามัยรู้เท่าทันเข้าใจปัญหาปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องสนับสนุนโดยน้ำมังคุดแสนสุวรรณตัวจริงน้ำมังคุดสกัด
5: ช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเล่าประสบการณ์จากผู้ที่ดื่มน้ำมังคุดตราแสนสุวรรณ
6: สวัสดีค่ะอันนี้คุณแม่ยังค่ะคุณแม่ลังเน
7: า
6: ะ
7: แม่ลัง
6: นามสกุลยังค่ะ
7: ดวงบูด
6: ดวงบูดเนาะอยู่บ้านเลขที่ใดนะคะแม่
7: บ้านเลขที่60/1
6: 60/1หมู่อะไร
7: หมู่หา
6: ตำบลจ้า
7: ต ำบลโมหาบ้านนุ่นแฝก
8: บ้านนุ่นแฝกตำบลค่ะ
7: ตำบลบัวงาม
8: บัวงามอำเภออ
7: ำเภอเดช
8: อำเภอเดชจังหวัดอุบลดิแม่อ๋ออยู่จังหวัดอุบลเนาะอันให้สาวพระสอนถามแด้ก่อนก็แต่ก่อนแม่สิมากินน้ำมังคุดแสนสวรรค์เนี่ยค่ะแม่มีปัญหาสุขภาพด้านใดมาคะคือได้มากินนะใช่ค่ะ
7: พอแล้วขั้นแม่นี่ปวดขากับมันตามันฟ้าง
8: ค่ะ
7: บานีกะขั้นไปหาหมอใส่กะไปกินมะกะกินกันนี่แห้งแต่บัดกินเบิดยากับขั้นมาคือเก่าขั้นกันฟังอาจารย์หน่อยเพิ่นอันในวิทยุนี่แหละกับหนูย่ามวันเสาร์วันอาทิตย์ตีลาเสียงเบานั่นเออแม่ฟัง
8: ค่ะ
7: เมื่อวันกันย่ามบ่แรงก็ฟังเนาะย่ามสินอนจังซี่ก็ฟังบัดนั้นมากินเบิ่งกว่าเฒ่าคือจังบ่แพงแต่มีให้หลานไปซื้ออันบันตำบลบ่งามนี่นะ
8: ไปซื้อแต่ขวดแม่ๆไปซื้อแลกแต่ขวด
7: 3ขวด
8: ไปซื้อ3ขวดเลยค่ะ
7: ฝากนักเรียนฝากนักเรียนนั่นล่ะไปถือให้เขายุดมันผิดเข้าไปตลาดแม่ก็เลยว่าซื้อมาให้แม่แน่1,100เนาะ
8: จ้าแม่นค่ะแม่นค่ะ
7: เปิ้นกระเทียมสบู่ปากก่อนนึงเอามากิน
8: แม่นกินขวดแรกเป็นจังได๋เนาะอาการ
7: เอามากินมันก็เศร้าขั้นทีละพอน่ะบาดนี
8: ้
7: เอามากินเธอแรกน่ะก็ขั้นอยู่ลูกเพิ่นก็ว่าลูกก็ว่าจะไปตากแดดหลายพออย่าไปตากแดดหลายพนไปตากแดดหลายน่ะจังมันบ่เจ้าคีมทาผิวกระทาว่าแต่อาบน้ําแล้วอาบ่ได้กระทามันก็มีแห้งกับบ่ทา
8: เฮ็ดให้ผิวบ่แห้งค่ะ
7: เออพอบ่ให้ผิวแห้งมันก็บ่มีแห้งเอามากินกวดแรกแม่ก็กินน้ํากันแม่ว่าแม่ปวดขามันก็มีแห้งขานั่นบาดแม่ก็เลยว่าอันสิเฒ่ากินดอกให้เจ้ากินเบิ่งพ่อเฒ่าให้เจ้ากินเบิ่งบาดนี้สิเฒ่ากินน้ําเจ้าก่อนก็สั่งอีก
8: ค่ะ
7: ชุดที่2
8: โอ้ชุดแรกนั่นก็คือว่าเริ่มดีขึ้นตั้งแต่ขวดแรกที่กินเลยแม่นบ่ค่ะ
7: เออก็มีแห้งขึ้นมันก็ขั้นอยู่กับบ่ขั้นดุลแล้วว่าพออ
8: ๋อก็คือว่ามันดีขึ้นแม่ก็เลยไปซื้ออีกขวดที่4ที่5ที่6เนี่ยแม่นบ่ไปซื้อมาอีกชุดนึง
7: บาดนี้แม่ก็เลยโทรไปหาอาจารย์หน่อยบาดนี
8: ้ค่ะ
7: อาจารย์หน่อยบาดแล้วก็เลยมาส่งเราก็เลยมาส่งมาส่งก็กินมันก็เศร้ามันก็มีแห้งที่ละมีแห้งอยู่เท่าคู่มือนี่ละบาดนี้ก็ว่าสิกินให้ว่าจะมากินอีกอยู่แม่ก็มากินก็มีแห้งอยู่คือกันแม่ก็กินกับน้ำเหล้านะกินสองเท่า
8: อ๋อแสดงว่าตอนนี้กินอยู่สองคนมีพ่อกับแม่เนาะกินน้ำมังคุดแสนสุวรรณอ๋อ
7: กินน้ำกันแต่ว่าพ่อนั่นเราเศร้าขั้นที่ละ
8: พ่อนั่นอายุเท่าไหร่แล้วคะ
7: 84
8: แต่10ซี่แม่เด้อายุเท่าไหร่
7: แม่บ่ทันถึง70อยู
8: ่โอ้
7: แม่บ่ทันเฒ่าแต่ว่าเฒ่าก็พอ
8: พ่อดู
7: แลหน่อยแล้วว่าเห็นอาจารย์หน่อยแล้วว่าเห็นโอ้ยนางขาวจูนพูนอยู่นี่บ่ผู้ไปบ่ได้แล้วว่าตัวอาจารย์หน่อยแล้วมาเห็นแล้วมาส่ง
8: ค่ะค่ะค่ะ
7: จะมีแม่ว่าสิซื้อเป็นโหลมาอยู่มาไว้จะกินวันก็บ่มีเงินให้ค่าไถนาจ้างก็ไถนาเนาะก็เลย
8: จ้ะ
7: ไปไถจังว่าบ่ได้กินติดโต
8: อ๋ออ
7: ยากกินอีกอยู่เอากันอยู่ว่า
8: คือมันดีแม่นบ่ค่ะน้ำมังคุด
7: ดี
8: แสนสุวรรณเนี่ยดีแม่นบ่แม่คอนเฟิร์มเลยค่ะ
7: เป็นเก็ดในตัวพ่อนั่นรูปไปจังสี่คือเป็นกระซ่าเป็นกาบมันเกี่ยงลุ้นออกที่เล่า
8: เป็นคือจังสะเก็ดเงินบ่แม
7: ่ลาผู้ใดก็ว่าหลายคนยุ้มที่เป็นสะเก็ดเงินบ่ว่าแต่แล้วบอกว่าตั้งแต่แม่ว่าลูกก็ว่าคือกันมันขั้นจังซี่มันก็สิเป็นเก็ดขึ้นมาแล้วว่าขั้นลึกขั้นลึกขั้นอยู่ลึก
8: ที่นี่พ่อแม่กินไปนะที่ว่ามันเป็นเก็ดที่มันเป็นสักๆไว้แล้วเฮาเอามือลูบนะคะมันคือมันลอกออกติค่ะหรือจังไดหรือว่ามัน
7: มันเกี่ยงไปซื่อๆมันเกี่ยง
8: มันหลุดออกแล้วมันก็เกี่ยงออกเลย
7: ก็ยังแน่แต่อยู่ขาเราเพราะว่าเราใส่เกือบดูแล้วไปดูแล้วก็เฮ็ดเวียกเน
8: า
7: ะ
8: อ๋อมันกำลังปรับโอ้ยอายุ80ยังเฮ็ดเวียกได้สุดยอดค่ะ
7: ถามเขาพ่อมันเฮ็ดเวียกนี่แหละ
8: โอ้เก่งๆตัวนี้มันนี่ไปซอยปรับสมดุลในร่างกายตัวใดบ่ดีมันเข้าไปซ่อมไปแซมให้เฮาดีขึ้นให้เฮาเป็นสาวเป็นนุ่มขึ้นพุ่นเด้ที่นี่ผิวพรรณเฮาก็สิดีขึ้นค่ะ
7: บัดนี้มื้อคนมาเห็นมื้อคนก็ว่าผู้นั้นก็ว่าพ่อใหญ่ลังเจ้าคือบ่เฒ่าเพิ่นว่าเออบ่ทันแม่ใหญ่ลังคือนั่งบ่จริงแม่ไปบ่ได้มันปวดขานี่แม่ก็กินน้ำเหล้าก
8: ิน
7: น้ำเหล้าอยู่ก็มีแห้งอยู่แต่ว่าแม่หั่งบ่หันกินหลายจักให้แล้วเศร้านะผู้ละเอียดเพีย
8: โอ้
7: กินน้ำเหล้าให้แล้วกินบัดนี้ เบิดบ่ได้ก็สั่งอาจารย์น้อยมันก็สิบ่แม่นพูดโลนึงอยู่บ่คือ
8: โอ้กินติดต่อกันมาเนี่ยเนาะแม่เน
7: าะจังเทื่อก็เอาสูตรก็ถามเล่าคันเอาสูตรนึงก็พันกว่าบาทสิมาส่งอยู่บ่ล่ะอาจารย์ก็ว่าเพิ่นมากไปครับเราก็ว่ามันจะเอา2บัดมีเงินบัดลูกให้ก็ได้2สูตรนั่นคือก็ที่จังมันสิขาดออกนี่มันนั่นคือที่จังมันสิขัวออกนี่แน่ๆมันเป็นกิจนั่นเนาะพ่อเฒ่า
8: ตอนนี้เกี้ยงแล้วแม่นบ่ตอนนี้เกี้ยง
7: เกี้ยงยั่งๆแต่ทั้งขาเพราะว่าเราใส่คือพูด
8: อ๋อเหลือแต่ขาเพราะว่าแกเฮ็ดงานแกเฮ็ดเวียก
7: ทีนี้ก็เกี้ยงแห้งเติบอยู่บ่
8: ก็ใครก็ใครก็แต่เก่าจากแต่เก่านี่ 100% เดี๋ยวนี้ก็คือ
7: ให้บักหลายโตแล้วก็เกี่ยงรุ่นอยู่แล้วก็ขาวบาดนี้
8: ดีขึ้นดีขึ้นนี่ให้จากเปอร์เซ็นต์น่ะแม่ดีขึ้นให้จากเปอร์เซ็นต
7: ์โอ้ยให้เต็มโหลดนั่นแล้ว
8: ให้เต็มร้อยเลยแม่นบ
7: ่เออแล้วคนเฮ็ดเวียกว่าแต่นอนลงแล้วหลับโหลด
8: อัน
7: แนวแต่แล้วคั่นบุญแล้วสิพี่แล้วสิกิ่งยุโรปไปลบมาแล้วสิกิ่งมันคั่นมันเหยียดแล้วว่ามันแทงแล้วว่าเรียกตาเรียกตาเรียก
8: โอ้คือจังเอาหลังไปซีกับตรงนั้นตรงนี้นะคือ
7: แห้งแล้ว
8: โอ้เข้าใจ
7: แล้วเหยียด
8: อ๋อๆ
7: แม่ก็ตั้งแต่แม่ก็ว่ามันเหยียดแห้งก็ไปลูบให้นะลูบลูบมันเซาบ่บ่เซาก็ว่ามันบ่เซาแล้วว่า
8: แต่ว่าม
7: ันลูบลูบ
8: อ๋อแต่ตัวนี้ทุเลาแล้วก็ดีขึ้นเลยเนาะ
7: เ
8: ออถ้าผู้ใดอยู่บ้านโน้นแฝกน่ะได้ยินเสียงจังเมยลังเว้าอยู่เนี่ยเนาะได้ยินเสียงน่ะสามารถไปถามได้มันบ่ไปถามได
7: ้ถามได้
8: เพราะว่าเฮากินแห่เออเฮากินแห่มันบ
7: ่กินหมู่เพิ่นก็มาถามอยู่เพิ่นว่าเบิดแล้วบ่เพิ่นสิว่าเบียงเอาจะกวดไปกินเพราะเงินเพิ่นบ่พอพัน
8: จ้ะ
7: กินเบิดแล้วแล้วว่าเฒ่าพ่อแน่ว่าจะเอาหมูลูกบ่ว่าถ้าจะหมูอยู
8: ่สินค้าเพิ่นดีค่ะแม่บอกเลยว่าสินค้าตัวนี้ดีเพิ่นขายมาเกือบ10ปีแล้วแม่กว่าวันซั่นน่ะขนาดบ่โฆษณานี่ก็ยังขายได้เด้แม่เพราะว่ามันสินค้ามันขายตัวมันเองจังเสียแม่กินดีแม่ก็บอกต่อมูบอกต่อเพื่อนบ้านไปเสียค่ะ
7: แม่ไม่ไงนั่นไม่ไงไหมนั่นเรากินแล้วเราก็มันก็เหลือนออกแล้วกินแล้วห้องเอาเทือนเรากวดแล้วว่าเราเอาบ่อเทือนละ3แล้วเหลือนเราก็หกลอยเนาะคือแม่นี่
8: จ้ะ
7: เราก็เอากวดเดียวมากินแล้วว่าเราก็ยอมให้ได้เดือนนึงนะ
8: คะประหยัดกินเข้าใจอยู่เข้าใจเศรษฐกิจเลยประหยัดกินเนาะบ่เป็นหยังบ่เป็นหยัง
7: แม่บ่ได้กินมื้อละ2เทื่อได้ลูกแม่กินมื้อละเทื่อก็พอกินได้ยามสินอนยังเป็นหยาแม่ว่ามันก็ดีอยู่ได
8: ้
7: กินมื้อละเทื่อกินแค่ละครึ่งจอกเท่านั้นบ่ได้กินเต็มซ้ํา
8: อ๋อก็คือมันมีเชื้อตัวสารแซนโทนอยู่ในทั้งนั้นน่ะแม่เดี๋ยวมันจะเข้าไปซ่อมไปแซมให้อยู่แล้วล่ะค่ะคือเฮามีเชื้อของมันอยู่แล้วค่ะ
7: เทื่อเลียดเหมือนแม่กินเต็มพอแล้วพากินเต็มอยู่บัดพอมันมีแห้งเบิด3ขวดนั่นแล้วบัดก็ทอดกันกินแต่ละครึ่งแม่ว่าประหยัดกินกินแต่ยามมื้อแรงบัดสินอนกินข้าวแรงแล้วก็เล่นอยู่ไปจักข้าวก็ฟังนี่ล่ะฟังหนูฟังนั้น
8: ได
7: ้ได้ค่ะนี่ล่ะ
8: ได้ค่ะมื้อนี้เดี๋ยวสาวพาวพระสอนขอพระคุณแม่หลายๆเด้อที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์นะคะมีอีหยังสิฝากบ่คันสมมุติว่าคนบ้านโน้นแฝกฟังอยู่หยังจังซี่นะมีหยังสิฝากเพิ่นบ
7: ่เพิ่นกินหลายคนอยู่เพิ่นมาถามเพิ่นกินหลายคนอยู่เพิ่นฮู้ว่ากินดีเพิ่นกินหลายคนอยู่ดิ
8: ค่ะ
7: ไปกินน้ำกัน
8: อ๋อ
7: นี่เพิ่นมาถามเหลืออยู
8: ่ก็คือว่าที่เว้าอยู่น่ะที่แม่ยายลังเว้าอยู่เนี่ยก็คือเป็นความจริงเนาะ
7: แม่นความจริง
8: ก็จริงให้มาเบิ่งเลยอยู่บ้านน่ะเนาะมาเบิ่งขวดเลย
7: พ่อใหญ่เด้อเกี่ยงกุลุนอยู่ก็ฮู้ว่าโอ๊สำหรับพ่อใหญ่ลังนั่นแล้วบ่ได้รับขี่ปั่นจักรยานได้ไปวัด
8: อ๋อซื้อพ่อที่พ่อใหญ่ลังน่ะแม่ก็เอิ้นหนูก็เอิ้นแต่แม่ยายลัง
7: ซื้อลูก
8: อ๋อเขาเอิ้นพ่อใหญ่ลังแม่ยายลังมาสิเตี่ย
7: อ๋อง่าย
8: อ๋อได
7: ้ๆถูกเ
8: บ้อได้ๆถ้าเกิดว่าผู้ใดฟังอยู่แล้วมีอาการเดียวกับคุณแม่นะคะก็สามารถถามแม่ได้คนที่อยู่บ้านโน้นแฟกหรือว่าเป็นอำเภออื่นนะคะฟังไปแล้วนะคะมีอาการมีอาการเดียวกันก็สามารถร้องสื่อเปิดใจร้องไปกินเนาะนามมังคุดตาแสนสุวรรณนะคะแม่จังได๋มื้อนี้ลูกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะสวัสดีค่ะ
7: คุณพารักษาลูก
8: ค่ะขอบคุณมากค่ะแม่สวัสดีค่ะ
9: น้ำมังคุดแซนสุวรรณเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากผลไม้บ่แม่นยาบ่มีส่วนประกอบที่เป็นสมุนไพรดื่มได้ทุกเพศทุกวัยรสชาติดีมีประโยชน์เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเป็นเครื่องดื่มดูแลสุขภาพผ่านการประเมินสถานที่ผลิตตาม GMP สากล HACCP 5 ล้านผู้คนนำไปดื่มได้ผลดีเป็นจำนวนมาก มีตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านดังต่อไปนี
10: ้พื้นที่จังหวัดหนองคายมีดังต่อไปนี้ที่อำเภอท่าบ่อตำบลโพนสามีวางจำหน่ายที่คลื่นสถานีวิทยุพลอยใสเรดิโอที่ตำบลบ้านถ่อนมีวางจำหน่ายที่ร้าน F Mark หรือร้านน้าจ่อยจุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์สี่แยกไฟแดงนนทศิลาที่ตำบลโคกคอนมีวางจำหน่ายที่ร้านยาดีเภสัชโคกคอนพื้นที่อำเภอสะไคตำบลสะไคมีวางจำหน่ายที่ร้านเสี่ยสนบ้านชัยยาซอย2พื้นที่อำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยารวมยาเภสัชอยู่ข้างร้านสารพัดเดิมบ้านโพนทองอำเภอโพตากตำบลโพนทองมีวางจำหน่ายที่ร้านรวมยาเภสัชสาขา2ร้านตั้งอยู่ระหว่างโลตัสบ้านดอนไผ่และซีเจบ้านดอนไผ่พื้นที่อำเภอสุวรรณคูหามีวางจำหน่ายที่ร้านประเสริฐโอสถร้านอยู่ข้างร้านไพบูลย์การไฟฟ้าตำบลกุดพึ่งมีวางจำหน่ายที่ร้านน้ำเหนือสโตสังเกตร้านอยู่ซอยขนมจีนแม่แป้นพื้นที่อำเภอน้ำโสมตำบลนางัวมีวางจำหน่ายที่ร้านแสงชัยเภสัชร้านอยู่ตรงข้ามศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนางัวพื้นที่อำเภอนายูงมีวางจำหน่ายที่ร้านขายยาเพิ่มพูนทรัพย์ร้านอยู่ตรงข้ามตลาดอำเภอนายูงสังเกตร้านอยู่ตรงข้ามตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยที่สปป.ราวติดต่อแม่เลียงคำโทร554-07-111ทวนซ้ำ554-07-111สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้าน
11: สาวพัดสอนเบอร์097-919-2245ทวนซ้ำ097-919-2245

แซนสุวรรณน้ำมังคุดสกัดคุณภาพดีที่สุดขวดสีเหลืองทองมีโปรโมชั่นพิเศษมาฝากพี่ต่อน้องอีกแล้วครับซื้อน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณ3ขวดราคา 1,100 บาทแถมฟรีสบู่มังคุดนำน้ำแพะสุชาวดี1ก้อนมูลราคา50บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังได้สุขภาพผิวที่ดีขึ้นนำโปรโมชั่นพิเศษนี้มีจำนวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เรื่องจริงของการดื่มน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณจากปากผู้คนที่อยากจะเล่าอยากจะบอกต่อเป็นวิทยาทาน
1: พี่จอยครับวงตระกูลบ้านเลขที่กี่ที่แปดบุญโนตแกครับเบอร์สี่บุญเลี้ยงครับน้ำเบอร์นุ่มครับ
2: คือมีปัญหาเรื่องพระบาทเสด็จในสมองตีบเนาะ
1: เป็นประมาณ7-8 เดือนแล้วครับมือแหลกวงเลยที่ข้างทางหัวแล้วครับยังไม่ได้เลยครับไม่แข็งแรงครับก็เดินอีกจุดที่จะเรียนก็เดินเด็กเดินไม่ตรงแน่ก็ในลิ้นแข็งครับพูดก็ไปชัดแบบกินเงินไปสองขวดแล้วครับประมาณอาทิตย์กว่าๆครับเดี๋ยวนี้เราพูดได้แน่แล้วเราดีแน่แล้วครับอาจารย์วันนี้แข็งแรงดีด้วยครับเพราะว่าร่างกายมันดีเก่านะร่างกายมันเมื่อเคลื่อนตัวดีขึ้นนะมันก็เดินได้แข็งแรงไงเดินได้แข็งแรงแล้วก็ไปเสียมาใช้ได้นะวันนี้ก็พ่อย่างได้ย่างไปหันไปนี้ได้เลยเดินยืดก็ได้รอบสองรอบนี้ก็เมื่อตะก้อนนี้ด้วยนี่ก็หางรอบก็ต้องมือเป็นอะไรแบบร่างกายดีขึ้นครับตะก้อนหนึ่งใช้เพื่อให้ออกกับตะก้อนหนึ่งมันมีข้อตาดีแล้วครับว่าดับดีครับเดินนี่ก็เวลาย่างเวลาลุกขึ้นก็ย่างเดินได้ยืดเดินนี่ก็ได้ยิงตัวแล้วก็เดินได้เลยครับตะก้อนนี่เคยไหมครับครับมันดีเวลาเจอผมนะดูที่ว่าใจมันดีขึ้นนะเคยดีเก่านะร่างกายมันสูงต่อไปนะครับตะก้อนไม่เดือดสูงเลยนะคุ้มด้วยครับ
0: น้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณทางออกของทุกปัญหาสุขภาพยืนยันคุณภาพจากผู้ดื่มตัวจริงเสียงจริงเพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับทุกคนหวังผลได้อย่างแน่นอน

0: แซนสุวรรณสนับสนุนโดยน้ำมังคุดสกัดแซนสุวรรณของแท้ขวดสีเหลืองทองรักสุขภาพห่วงใยสุขภาพเลือกน้ำมังคุดแซนสุวรรณ
1: อยากจะรวยซื้อหวยอย่างเดียวไม่พอนะคะต้องทำงานหนักด้วยวันนี้พนีคล้ายแก้วนำรายการจากลาคุณไปพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่นะคะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีจ้า